0: 103.5 MHz ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดดังนี้วันเสาร์ที่30พฤษภาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังเวลา 17:00 นเสด็จพระราชดำเนินไปยังชานหน้าพระอุโบสถทรงพระสุรายทรงเจิมเทียนที่ทรงพระราชอุทิศแล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนถวายนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแล้วทรงประเคนพัดยศตั้งพระภิกษุและสามเณรปริญญาพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกออกจากเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกทั้ง2วันสำนักพระราชวังวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2569
2: รัฐบาลน้อมนำพระราชดำริสืบสานรักษาและต่อยอดมาเป็นแนวทางพัฒนาพื้นที่หุบกระพงและห้วยสายใต้จังหวัดเพชรบุรีเน้นการบริหารจัดการน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคและพลิกฟื้นแผ่นดินให้เป็นพื้นที่สาธารณประโยชน
3: ์วันนี้พลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจติดตามการก่อสร้างแก้มลิงลำห้วยใหญ่และอ่างเก็บน้ำห้วยสายใต้ตามโครงการพัฒนาจังหวัดเพชรบุรีพร้อมน้อมนำพระราชดำริสืบสานรักษาและต่อยอดมาเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สำคัญในครั้งนี้ครอบคลุมการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาพื้นที่หุบกระพงและห้วยสายใต้การบริหารจัดการระบบน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคและการขยายเขตระบบไฟฟ้าในพื้นที่แก้มลิงลำห้วยใหญ่ตลอดจนการปรับปรุงภูมิทัศน์เพิ่มพื้นที่สีเขียวรอบอ่างเก็บน้ำเพื่อพลิกฟื้นผืนดินให้เป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขอให้ทุกหน่วยงานได้ตระหนักและเร่งดำเนินการตามแผนงานแล้วเสร็จพร้อมน้อมนำพระราชดำริมาพัฒนาประเทศโดยเฉพาะเรื่องการบริหารจัดการน้ำให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดและเป็นโมเดลนำร่องสำหรับพื้นที่อื่นๆต่อไป
4: ทั้งที่หุบกระพงและห้วยสายใต้และทั้งสองอ่างเก็บน้ำตลอดภูมิทัศน์ต่างๆทุกท่านคงจำได้ว่าผมก็พูดไว้ว่าถ้าเป็นไปได้ต้องทำสองโครงการนี้เป็นแซนด์บ็อกซ์เพื่อที่เราจะได้ยกโมเดลนี้ไปในทุกพื้นที่เลยที่เราต้องการพัฒนาด้านสถานที่หรือพื้นที่เหล่านั้นเพื่ออำนวยเราเพียงแต่ไปดูในเรื่องของสภาพทางภูมิศาสตร์ท่านไปได้เราก็ยกโมเดลนี้ไปเลย
3: ด้านนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมุ่งเน้นการพัฒนาระบบแหล่งน้ำรองรับการอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรด้วยการนำน้ำบาดาลจากพื้นที่ห้วยทรายเหนือส่งมายังอ่างเก็บน้ำห้วยทรายใต้ซึ่งเป็นน้ำสะอาดสามารถบริโภคได้พร้อมเตรียมก่อสร้างหอถังน้ำ2จุดเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงน้ำสะอาดมากขึ้น
5: พยายามเรียกรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่กรมป่าไม้ในเรื่องพันไม้ต่างๆไม้สวยงามไม้ดอกต่างก็เรื่องน้ำเรื่องความสำคัญก็แจ้งทางท่านที่ดีกรมน้ำบาดาลกับกรมทรัพยากรน้ำแล้วจะกลับไปประชุมกันแล้วก็จะเร่งรัดเป็นพิเศษทำลายให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้ทันแล้วก็ให้ต้นไม้สมบูรณ์
3: นอกจากนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีภารกิจต้องฟื้นฟูระบบนิเวศและเพิ่มพื้นที่สีเขียวซึ่งมีแผนปลูกไม้หลากสีพร้อมติดตั้งระบบน้ำหยดเพื่อเพิ่มอัตราการรอดในพื้นที่แห้งแล้งผลิตน่าขวัญแสนสุขรายงาน
1: โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ปิดลงทะเบียนแล้วมีผู้ได้รับสิทธิ์กว่า26ล้านสิทธิ์ส่วนกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนหรือผู้ที่ตกหล่นรัฐบาลอาจใช้กลไกของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ได้
6: นายวินิจพิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าภาพรวมการลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ถือว่าประสบความสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่วางไว้โดยมีผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ไปกว่า26ล้านสิทธิ์จากกรอบเดิมที่ตั้งเผื่อไว้30ล้านสิทธิ์

0: ซึ่งรัฐบาลไม่มีนโยบายขยายระยะเวลาโครงการเนื่องจากเป็นมาตรการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายเฉพาะหน้าไม่ได้มุ่งเน้นการกระตุ้นเศรษฐกิจในวงกว้างสำหรับงบประมาณที่เหลือกว่า 16,000 ล้านบาทกระทรวงการคลังจะดึงเม็ดเงินดังกล่าวกลับเข้าสู่ระบบเพื่อนำไปพิจารณาปรับใช้กับมาตรการช่วยเหลืออื่นๆที่กำลังรอการอนุมัติจากคณะกรรมการกลั่นกรองเงินกู้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างทั่วถึงส่วนกลุ่มประชาชนกว่า6ล้านคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนหรือผู้ที่อาจตกหล่นรัฐบาลกำลังพิจารณาแนวทางให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ซึ่งอาจจะพิจารณาใช้กลไกของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้ามาช่วยรองรับเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ได
1: ้โครงการนี้มีความจำเป็นจริงๆว่าที่ถูกออกแบบเนี่ยออกแบบมาเพื่อการคำนวณที่รัฐสามารถช่วยได้นะครับท่านที่ไม่สามารถเข้าถึงสมาร์ทโฟนเนี่ยก็ส่วนใหญ่เท่าที่เราดูก็จะไปอยู่ในโครงการของประชารัฐซึ่งเรายืมกลไกมาอยู่แล้วเราให้ในเดือนหนึ่งเรากล่าวว่าเดือนหนึ่งจะช่วยเบาภาระท่านได้ 1,000 นะฮะของส่วนลดเนี่ย4เดือนก็เดือนละ 1,000 ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านที่ต้องการความช่วยเหลือก็ใช้หมดท่านที่คิดว่าเดือนนี้จำเป็นน้อยก็แบ่งกลับมาเงินไม่ได้ไปไหนครับเงินก็ไปเป็นแปลงเป็นความช่วยเหลืออื่นๆในเรื่องอื่นสำหรับคนที่ได้รับความเดือดร้อน
0: นางธนิวรรณกุลมงคลนายกสมาคมภัตตาคารไทยเชื่อมั่นโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ที่กำลังจะเริ่มเปิดให้ใช้สิทธิ์ในวันที่1มิถุนายนนี้จะสามารถช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพประชาชนและกระตุ้นยอดขายให้ร้านค้ารายย่อยได้เป็นอย่างดี
2: เงินประมาณ 1,600 เนี่ยมันก็อาจจะช่วยได้สักครึ่งเดือนอย่างน้อยมันก็ทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นเชื่อว่าบรรดาสตรีทฟู้ดซึ่งตอนนี้ยอดขายซึ่งเขาควรจะได้ต่ำวันละประมาณ 5,000 บางคนเนี่ยเหลือ 2,000 3,000 เขาก็อาจจะขยับไป 6,000 7,000 8,000 น่ะเนี่ยแน่นอนมันมาอยู่แล้วเพราะว่าจำนวนคนใช้ทั้ง30ล้านคนมันช่วยได้อยู่แล้ว
0: ส่วนประชาชนที่เดินทางโดยรถสาธารณะนายกิตติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมก.เปิดเผยว่าขอสมก.เปิดให้ผู้ได้รับสิทธิโครงการสามารถชำระค่าโดยสารรถเมล์ขอสมก.ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนซึ่งผู้ได้รับสิทธิสามารถเริ่มใช้จ่ายบนรถเมล์ขอสมก.ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนนี้ขณะที่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่ากระทรวงคมนาคมเตรียมขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ไปยังกลุ่มรถโดยสารสาธารณะอื่นๆอีก6กลุ่มได้แก่รถจักรยานยนต์รับจ้างรถ3ล้อรถแท็กซี่รถ2แถวและผู้ประกอบการรถร่วมเอกชนโดยจะใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังและถุงเงินปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
3: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันโครงการไทย AI Passport เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสโดยเตรียมเปิดตัวเดือนหน้านายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ชี้แจงกระบวนการดำเนินการไทย AI Passport เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสโดยเตรียมเปิดตัวเดือนหน้านายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ชี้แจงกระบวนการดำเนินกฎหมายโปร่งใสตรวจเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสโดยเตรียมเปิดตัวเดือนหน้านายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ชี้แจงกระบวนการดำเนินกฎหมายโปร่งใสตรวจสอบเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสโดยเตรียมเปิดตัวเดือนหน้านายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ชี้แจงกระบวนการดำเนินกฎหมายโปร่งใสตรวจสอบเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสโดยเตรียมเปิดตัวเดือนหน้านายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ชี้แจงกระบวนการดำเนินกฎหมายโปร่งใสตรวจสอบเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสโดยเตรียมเปิดตัวเดือนหน้านายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ชี้แจงกระบวนการดำเนินกฎหมายโปร่งใส

0: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ3สายทางในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันวิสาขบูชาการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพ.กระทรวงคมนาคมแจ้งยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษรวม3สายทางในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันวิสาขบูชาและเป็นวันหยุดราชการประจำปีโดยจะเริ่มยกเว้นค่าผ่านทางตั้งแต่เวลา 00:01 นถึง 24:00 นรวมทั้งสิ้น3สายทางได้แก่ทางพิเศษเฉลิมมหานครจำนวน21ด่านทางพิเศษศรีรัฐจำนวน32ด่านและทางพิเศษอุดรรัตยาจำนวน10ด่าน
1: รัฐบาลเตรียมผลักดันให้มีอาสาพยาบาลชุมชนกว่า 10,000 อัตราเพื่อช่วยดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางในชุมชนนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขมุ่งมั่นผลักดันให้มีอาสาพยาบาลชุมชนหรืออสพ.จำนวน 10,000 คนปฏิบัติงานเชิงรุกร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.ในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนทุกกลุ่มวัยโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงและกลุ่มเปราะบางโดยอสพ.1คนจะดูแลกลุ่มเป้าหมาย24รายออกเยี่ยมบ้านตามแผนการดูแลรายละ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์และให้การดูแลในการตรวจวัดสัญญาณชีพประเมินอาการเบื้องต้นทั้งนี้จะเปิดรับสมัครผ่านช่องทางแอปพลิเคชันหมอพร้อมเว็บไซต์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพและเว็บไซต์สถาบันพระบรมราชชนกในช่วงไตรมาสที่3ถึง4ของปีนี้โดยผู้สมัครจะต้องอยู่ในช่วงอายุ22ถึง70ปีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหากผ่านการคัดเลือกจะทำสัญญา2ปี
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลย้ำขณะนี้ปิดให้ลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40แล้วเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพฉวยโอกาสสร้างเพจปลอมส่ง SMS หรือทักแชทหลอกว่าช่วยลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40โดยให้ประชาชนกดลิงก์และกรอกข้อมูลส่วนตัวขอให้ประชาชนโปรดระมัดระวังเพราะโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เปิดให้ลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังเท่านั้นและได้ปิดลงทะเบียนแล้วหากพบข้อความที่ให้กดลิงก์ให้เพิ่มเพื่อนไลน์ส่วนตัวขอให้ตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนว่าเป็นกลลวงของมิจฉาชีพทั้งนี้หากถูกหลอกหรือพบเหตุผิดปกติแจ้งความออนไลน์ได้ที่ thaipoliceonline.go.th โทรสายด่วน AOC 1441ตลอด24ชั่วโมงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
0: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: 7:15 รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเขาจะประชุมพิจารณาและตัดสินใจขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับข้อเสนอขยายระยะเวลาหยุดยิงกับอิหร่านออกไปอีก60วันเพื่อให้ผู้แทนเจรจาของทั้งสองฝ่ายมีเวลาในการหาทางยุติสงครามอย่างเป็นการถาวรอย่างไรก็ตามในเวลาต่อมาทำเนียบขาวของสหรัฐแจ้งว่าการประชุมดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วแต่ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์เน้นย้ำว่าอิหร่านต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขสำคัญ2ข้อได้แก่การที่อิหร่านต้องยุติการปิดช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกโดยทันทีและไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมใดๆส่วนอีกข้อคือการที่อิหร่านต้องให้คำมั่นว่าจะไม่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์อย่างไรก็ตามเงื่อนไขดังกล่าวเป็นข้อเรียกร้องที่รัฐบาลอิหร่านยังไม่ยอมรับและกล่าวหาว่าถ้อยแถลงของประธานาธิบดีทรัมป์เป็นความพยายามสร้างภาพว่าสหรัฐจะได้รับชัยชนะ
0: นายมาร์ครูทเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้เปิดเผยผ่านสื่อสังคมออนไลน์เมื่อวานนี้โดยประณามเหตุการณ์ที่อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของรัสเซียตกใส่อาคารที่พักอาศัยสูง10ชั้นในเมืองกาลาตีทางตะวันออก

0: ฉียงใต้ของโรมาเนียจนทำให้เกิดเพลิงไหม้และมีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย2รายพร้อมระบุว่าพฤติกรรมประมาทของรัสเซียเป็นอันตรายต่อทุกคนและนาโต้พร้อมที่จะปกป้องดินแดนพันธมิตรทุกตารางนิ้วซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของบรรดาผู้นำยุโรปที่ต่างออกมาประณามการกระทำดังกล่าวของรัสเซียพร้อมให้คำมั่นจะยืนหยัดเคียงข้างพันธมิตรในยุโรปอย่างไรก็ตามนางมาเรียซาคารูวาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียออกมาโต้ว่าข้อกล่าวหาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกรณีที่โดรนรัสเซียลุกล้ำน่านฟ้ายุโรปล้วนไม่มีมูลความจริงขณะที่นายดมิทรีเมเรเวฟรองประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติรัสเซียเตือนบรรดาผู้นำยุโรปว่าจะมีโดรนบินหลงเข้าไปในประเทศของพวกเขาอีกและประชาชนในยุโรปอาจจะไม่ข่มตาหลับได้
1: องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกแล้วอย่างน้อย900รายและมีผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยัน125รายขณะเดียวกันพบผู้เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสอีโบลาชนิดนี้ที่ได้รับการยืนยันแล้ว17รายและพบผู้เสียชีวิตที่ต้องสงสัยว่ามีสาเหตุจากเชื้อไวรัสดังกล่าวอีกกว่า220รายWHO ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าการตรวจพบเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวแต่เนิ่นๆแต่การระดมและการระดมความร่วมมือของคนในชุมชนนั้นยังคงเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการช่วยชีวิตขณะที่กระบวนการรักษาเฉพาะและวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวที่มีประสิทธิภาพยังอยู่ระหว่างขั้นตอนการประเมิน
0: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750สิงคโปร์โอเพ่น2026ในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกแพ้กับอากาเนะยามากูชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่น1-2เกม21-19 19-21 20-22หยุดเส้นทางรายการนี้ที่รอบก่อนรองชนะเลิศขณะที่พรปวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกแพ้กับหวังซี่ยี่มืออันดับ2ของโลกจากจีน1-2เกม11-21 21-9 13-21 ตกรอบไปเช่นกันและคู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามพรานคู่มืออันดับ38ของโลกแพ้กับยูอิชิชิโมกามิกับสยากะโฮบาระจากญี่ปุ่น1-2เกม19-21 23-21 และ16-21ส่งผลให้นักแบดมินตันไทยตกรอบรายการนี้ทั้งหมดแล้วการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานควีนสิริกิติ์สนามที่3ที่สนามเวลโดมหัวหมากในวันแรกของการแข่งขันอภิสราศรีมงคลนักปั่นสาวทีมชาติไทยจากทีมพราหมณ์19โชว์ความแข็งแกร่งคว้าแชมป์ไปครองถึง4รายการประกอบด้วยอิลิมิเนชั่นรุ่นประชาชนหญิงอิลิมิเนชั่นรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงสแครชรุ่นประชาชนหญิงและสแครชรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงขณะที่คิรินรุ่นประชาชนชายแชมป์เป็นของจายอังสุทาสาวิทจากทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนพระราม3ส่วนคิรินรุ่นเยาวชนชายแชมป์เป็นของจิรวิทย์แสนใสจากทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครแอนรู้ใจและสแครชรุ่นเยาวชนหญิงแชมป์เป็นของจิรพัฒน์สอนศรีสวัยทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนวัดดงน้อยโรงเรียนถาวรานุกูลจังหวัดสมุทรสงครามติดตามผลการแข่งขันทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์สมาคมกีฬาจักรยาน thaicycling.or.thด้านพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเตรียมเฟ้นหานักปั่นฝีมือดีเสริมทีมชาติไทยเตรียมสู้ศึกใหญ่ประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียคัพ2026ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพพร้อมวางโปรแกรมเก็บตัวนักกีฬาทีมชาติอย่างเข้มข้นลุยศึกเอเชียนเกมที่ประเทศญี่ปุ่นการแข่งขันวีลแชร์ฟันดาบระดับโลกรายการพาราเฟนซิ่งเวิลด์คัพเบรเดนตัน2026ที่รัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกานักกีฬาวีลแชร์ฟันดาบทีมชาติไทยยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมโดยได้อีก2เหรียญรางวัลจากประเภทดาบเอเป้ชายคลาส B ซึ่งได้เหรียญเงินจากชิติพัฒน์เจริญตาและเหรียญทองแดงจากวิสิตกิ่งมะนาวเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมระดับเกรด2 LTAT ATF Asian 14 and Under ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวพิชพงษ์จีนาพันธ์โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมหัวชนะอิมจีโฮมือวางอันดับ1ของรายการ 6-2 และ 6-4 คว้าแชมป์สนามแรกของปีนี้ไปครองได้สำเร็จพร้อมรับคะแนนสะสม200คะแนนด้านหญิงเดี่ยวสรุดาสุดตาเยาวชนทีมชาติไทยชุดปัจจุบันโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นกันเอาชนะอาพรนันโซเฟียแสงสุชาติซึ่งเป็นมือวางอันดับ1ของรายการ 6-2 และ 6-0 คว้าแชมป์พร้อมคะแนนสะสม200คะแนนพิจิตรกัญชนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะ พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและยังมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:45 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง85เซนติเมตรและเวลา 20:29 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร14เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:03 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง71เซนติเมตรและเวลา 13:17 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง58เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 น.
3: 1นาทีกับกปท.หากผู้ขับรถเจอของหล่นกลางถนนอย่าเพิ่งตกใจมาดูวิธีรับมือให้ปลอดภัยทั้งคนและรถกันค่ะอย่าเบรกจนล้อล็อกรถที่มี ABS กดเบรกต่อเนื่องและค้างไว้เพื่อควบคุมทิศทางรถที่ไม่มี ABS ให้แตะเบรกซ้ำๆเพื่อชะลอความเร็วเลี่ยงการขับคร่อมวัตถุควรหลีกเลี่ยงการขับคร่อมสิ่งของเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับช่วงล่างของรถยนต์เบี่ยงรถหลบสิ่งกีดขวางอย่างถูกวิธีเปิดไฟเลี้ยวเช็คกระจกข้างให้ชัวร์แล้วค่อยๆเบี่ยงออกเลนข้างๆอย่างระมัดระวังเช็คสภาพรถทันทีหลังขับผ่านหาที่ปลอดภัยจอดรถ พื่อตรวจสอบจุดต่างๆเช่นคราบน้ำมันความผิดปกติของช่วงล่างยางรถหรือฟังเสียงผิดปกติขณะขับและที่สำคัญหากพบความเสียหายควรนำรถเข้าศูนย์บริการทันทีกรมการขนส่งทางบกชวนผู้ขับรถมาช่วยการเปลี่ยนพฤติกรรมขับขี่อย่างปลอดภัยรับมือสิ่งของขวางทางเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและทุกคนบนท้องถนนค่ะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
6: วันนี้เสนอคำว่าย่างกรายย่างกรายประกอบด้วยคำว่าย่างกับกรายย่างหมายถึงยกเท้าก้าวไปหรือเดินเช่นกว่าเธอจะย่างเท้าออกจากบ้านเราก็ต้องรอเป็นเวลานานคำว่ากรายเป็นคำกริยาหมายถึงเดินอย่างมีท่าทางด้วยการทอดแขนไปข้างหน้าและข้างหลังอย่างช้าๆเช่นนางละครค่อยๆกรายออกมาจากหลังม่านหรือหมายถึงเดินเฉียดเข้าไปใกล้ๆเช่นนึกสงสัยว่าเขามุงอะไรกันพอกรายเข้าไปดูถึงรู้ว่ามีคนมาขายของลดราคาเมื่อรวมคำว่าย่างกับคำว่ากรายเป็นย่างกรายจะหมายถึงเข้าไปที่หรือเหยียบย่างไปที่เช่นตั้งแต่มาทำงานที่นี่ฉันไม่มีเวลาย่างกรายไปไหนเลย
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
8: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยตอนที่3ขอบที่ราบสูงโคราชทางทิศใต้ประกอบด้วยทิวเขาสันกำแพงและพนมดงรักซึ่งเอียงเทไปทางทิศเหนือขอบแอ่งทางด้านทิศเหนือและทิศตะวันออกเป็นทิวเขาในประเทศลาวส่วนขอบที่ราบสูงทางทิศใต้มีเนินเขาหินภูเขาไฟชนิดบาซอลกระจายในพื้นที่ที่ราบสูงโคราชถูกแบ่งด้วยทิวเขาภูพานและเนื่องจากการยกตัวของที่ราบสูงโคราชทำให้เกิดแอ่งย่อยทางด้านเหนือคือแอ่งย่อยอุดรสกลนครภายในแอ่งประกอบด้วยแม่น้ำสายสั้นๆที่เกิดจากภูเขาภูพานไหลลงสู่แม่น้ำโขงทางทิศตะวันออกติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับการเฝ้าระวังผลกระทบจากฝนที่ตกหนักจนถึงวันที่1มิถุนายนนี้โดยเฉพาะจังหวัดที่อยู่ทางตะวันตกของประเทศค่ะ
1: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน
9: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไป
1: ยิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน
9: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
1: ้กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนให้ระวังผลกระทบจากฝนที่ตกหนักจนถึงวันที่1มิถุนายนนี้โดยเฉพาะจังหวัดที่อยู่ทางตะวันตกของประเทศที่จะได้รับผลกระทบโดยตรง
11: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางถี่ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร0801804606แบรนด์ชิปเปอร์สังกะพันจำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังกะพันอยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
12: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลีแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
13: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
14: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
13: Shipper Center
14: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
15: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ

0: ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นโพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน
2: เปิดแล้วเปิดแล้ว
3: เอ้าแม่งหนังล่ะเขาอันนี้เปิดแล้ว
2: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
3: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูฟัดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
2: แน่แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
4: ข้างออกไปอำเภอโพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
2: โทร0801945311

ติดตามชมมิวสิกวิดีโอใหม่ของอาสยามได้ก่อนใครทางสบายดีทีวีทั้งระบบทีวีดาวเทียมและเคเบิลทีวีหรือผ่านทางแอปพลิเคชันสบายดีทีวีและ www.sbaidtv.com

0: ี่ใช่บ้านผู้ใหญ่มั่นหรือเปล่า
1: ใช่
0: แล้วผู้ใหญ่มั่นล่ะอยู่ไหม
1: ไม่อยู
0: ่อย่าลืมบอกผู้ใหญ่มั่นนะป้าว่าน้องจอยอ่ะมาหา
2: อ้าวเพนเจ๋งรถใครมา
1: น้องจอยอะค่ะพี่เขามาหาพี่

0: มื่อเธอพอฉันจะรอ
1: ก็บอกแล้วไงว่าเรื่องงานเรื่องงานรำคาญจริงๆเลย
0: ลองให้เต็มที่ไปมีคนน้อง
1: ไม่อยากอยู่แล้วบ้านเนี้ย
0: ตา

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-7007-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Chipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Chipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Chipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวีห้าวัสดุเต๋งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่อง

0: ใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลอง 4 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก้อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โสดให้มานให้มัน
6: ต้องโทรใช้
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
6: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพ
0: ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
7: มาแล้วครับหนุ่มนาเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
8: เปิดแล้ว
9: เอ้านั่นยังล่ะเขาอันนี้เปิดแล้ว
8: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
9: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูฟัดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
8: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
10: ข้างออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงข้ามไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
8: โทร0801945345

少嘞怕辣屁面发洗汤，少嘞怕辣屁面发洗汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

มาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกรธทั้งหามากระทืบลงและตัว

0: ยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถังเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือ้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0916840475คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
2: ก็ไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชลีนะเอามาใช้ก้าก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกใบทอผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วก็ไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
3: ใครบ่เคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเขาก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีมีความสุข
4: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไทเบิ่งนี่ห้อยต้นเขานี่แตกก่อดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
5: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี่
4: บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เขียวเขียวเหิมพ่อใช้อยู่เอามึงเด้อใช้มึงเด้อโตเล่น่ะดีอยู่ได
1: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟ้าฟ้ากันหามาใส่เด้อ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณพ่อครับสวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงยุบผมเอกโซเล่คือเราพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวอีพ่อเพิ่นซื้อไว้จังได๋อยู่บ้านใดตำบลใดอำเภอใดเสียงให้คุณพ่อเพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับ
0: ครับผมชื่อนายสมพรคงมัน
1: ครับผม
0: เกิดอยู่หมู่1หลักเมือง
1: ครับผม
0: ตำบลหลักเมืองอำเภอกุมารไสยจังหวัดกาฬสิน
1: ธุ์ชื่อว่าคุณพ่อสมพรคงมั่น
0: ครับ
1: อยู่ตำบลหลักเมืองหมู่1เนาะพ่อเนาะ
0: ครับ
1: ถามก่อนคุณพ่อสมพรชื่อเล่นชื่อว่าจังได
0: ชื่อพรครับ
1: ชื่อพ่อใหญ่พรถามอีพ่อพรก่อนเฮ็ดนาจักไร
0: เฮ็ดนาทิพย์เท่าไหร่ล่ะทง18ไร่ทง16ไร
1: ่โอ้ทง18ไร่ทง16ไร่14ไร
0: ่ครับ
1: เฮ็ดเองบ
0: ่เฮ็ดเองครับ
1: บ่คือแน่นอนแต่จักปีแล้ว
0: มันก็69
1: โอ้ยสิ70แล้วตัวนี้69เฮ็ดนาเอาเอง14ไร่เนาะ
0: ครับ
1: บาดถามก่อนหน้า14ไร่นี่ใส่ปุ๋ยหยังเฮ็ดให้เฮ็ดนาปกติ
0: ก็เคยใส่ทั่วไปทุกอย่างนั่นละ
1: โอ้ใส่ปุ๋ยเคมีทั่วไปตามท้องตลาดนี่ละแม่นบ่
0: ตามท้องตลาดทั่วไปนี่ครับ
1: เขาว่ายังดีกันเมียนน้ําเขาเบิด
0: เมียนน้ําเขาเบิด
1: บาดถามถามพี่พ่อพ่อก่อนหน้า14ไร่นี่ตอนใส่ปุ๋ยเคมีทั่วไปตามท้องตลาดนี่เป็นจังได๋เรื่องของดินเรื่องของผลผลิตนี
0: ่ของดินมันก็ดินแข็งเล็กน้อย

0: อายุล่ะครับ
1: ดินเหนียวแข็ง
0: ครับดินเหนียวแข็งเขาก็บ่จะงามวันใด
1: ครับผลผลิตเป็นได้พ
0: อผลผลิตก็ไข่แน่อยู่กับบ่กระด
1: อผลผลิตก็ไข่แน่อยู่ห่างบ่กระดอก็เดียดอกว่าติ
0: ครับ
1: บัดนี้ถามคุณพ่อพ่อนก่อนไปรู้จักโซเลพัดนี่อะมิโนฮิวมิกมินนี่ไปฮู้มาแต่ทางใดก่อ
0: ฮู้ย้อนฟังวิทยุนี่แหละครับ
1: โหฟังวิทยุ
0: ครับ
1: แสดงว่ามาทงมาทานี่วิทยุนี่บ่ขาดตัวเลย
0: บ่ขาด
1: หอยออนตอนได้ฮู้จักอะมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดนี่ฮู้จักอยากฟังวิทยุเนาะ
0: ครับครับ
1: ฟังโดนปานใดก่อ
0: ฟังมาห้วย 2-3 เดือนพุ่นแล้วแต่ฟังนี
1: ่โอ้ฟังมา 2-3 เดือนห้วยเสียคนยากอีตัวนี่เนาะ
0: ครับ
1: บาดนี่ฟังมา 2-3 เดือนแรกๆนี่บ่อยากเสื้อปานใดแม่นบ
0: ่บ่อยากเสื้อปานใดแล้ว
1: เพราะท่านได้เสียดอกแกคิดว่าสิมาตัวพ่อใหญ่พ่อนได้บ่ติ
0: ครับ
1: บาดนี้พอฟังแล้ว 2-3 เดือนก็เลยตัดสินใจลองใส่เบิ่งบ่อีพ่อ
0: ครับลองสิลองใส่แล้วลองใส่คักๆแล้วเดี๋ยวนี
1: ้หลังจากที่พอพ่อนใส่แล้วมันเป็นยังไงมันแปลกหูแปลกตาขึ้นบ่เรื่องของดินเรื่องของผลผลิตเฮา
0: ก็ดีขึ้นอยู่ครับดีขึ้น
1: มันเป็นยังไงเนี่ย
0: จังผมเอาใส่ผักก็แล้วเย็นขึ้นนู่นเอา
1: โหเอามาใส่ผักก็เขียวเอ็นเอ็นขึ้นเลย
0: ครับ
1: งามถืออกถือใจอยู่แม่นบ่
0: ครับ
1: บัดนี้เฮาเอาใส่หน้าเขาเฮานี่ที่ว่าดินมันแข็งดินมันเข้มดินมันเอียงนี่มันดีขึ้นบ่ดินอยู่หน้าเฮา
0: ดีขึ้นครับ
1: ผลผลิตเป็นได้อีพอผลผลิต
0: ผลผลิตก็ได้หลายกว่าเก่า
1: โอ้ได้เพิ่มขึ้นในหลายก็เก่า
0: ได้เพิ่มขึ้น
1: อันถามมีพ่อพ่อนก่อนพ่อเขาหวานลงในไห้ในหน้าเฮานี่ต้นเขาต้นพืชเฮามันเป็นยังไงเน
0: ี่
1: ย
0: มันก็เขียวงามนะครับ
1: เขียวงาม
0: ครับ
1: ต้นแข็งแรงดีบ่
0: ต้นแข็งแรงดีแตกกอดี
1: โอ้แตกกอดีมีแมงมาขวนคิดขวนใจบ
0: ่บ่ครับบ่มี
1: แมงก็บ่มี
0: แมงก็บ่มี
1: ดินที่เคยว่าแข็งๆนี่มันเป็นยังไงเนี่ยหลังจากใส่แล้ว
0: ดินก็ล้มแล้วบัด
1: ดินล้ม
0: เกิดล้มเกิดมีขี้กระเดียนมีทักแท้ล่ะ
1: โอ้ดินเริ่มล่มจากแข็งๆนี่ดินเริ่มล่มเริ่มมีขี้กระเดียนขี้ทักแท
0: ้ครับ
1: ผลผลิตก็ได้หลายกว่าเก่า
0: ได้หลายกว่าเก่าครับ
1: ถามคุณพ่อพ่อนก่อน ยังสิใส่ต่อบ่สำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่ยังสิใส่ต่อบ
0: ่ใส่ต่อไปล่ะครับใส่ต่อผมคุณว่าใส่ต่อแน่นอน
1: ใส่ถึงหน้าปีหน้าปังบ
0: ่ครับ
1: แสดงว่าหน้าปีที่ผ่านมานี่ผลผลิตก็เพิ่ม
0: ครับ
1: หน้าปังก็สิมีอันเต็มสูบเลยที่บ้าน
0: ครับ
1: เพราะว่าสิอะไร
0: ครับเพราะว่าสั่งมาไว้แล้ว
1: เดี๋ยวนี้สั่งมาแล้ว
0: ครับ
1: สั่งมาไว้จักกระสอบ
0: 10สอบ
1: กว่าสั่งมาใส่ได้10สอบกว่าอีพ่อใส่จังไหนเนี่ยยามเวลาใส่นี่เอาโซเลพัดนี่ใส่จักกระสอบ
0: อันนี้ต้อง2สอบ
1: โซเลพัดนี่อีพ่อใส่2สอบ
0: ครับ
1: แล้วเคมีใส่จักกระสอบ
0: เคมีใส่เครื่องสอบ
1: ถามคุณพ่อพ่อนก่อนเวลาใส่นี่คุณพ่อใส่โซเลพัดนี่ใส่จักกระสอบอัตราส่วนมัน
0: อันโซเลพัด2สอบ
1: ครับผม
0: เคมีใส่สอบ1
1: โอ้หมายความว่าใส่โซเลพัดนี่2กระสอบอะมิโนฮิวมิกเม็ดนี
0: ่ครับ
1: 2กระสอบปุ๋ยเคมีนี่กระสอบเดียว
0: ครับ
1: เอามาโคเลใส่กันเลยแม่นบ่อีพ่อ
0: ครับมาผสมนี่ล่ะ
1: มันเหนียวติดไหมติดมือบ่พอผสมแล้ว
0: บ่ได้ล่ะครับ
1: สบายใจเลย
0: สบายใจ
1: วันติดเครื่องหยอดเครื่องพ่น
0: ครับ
1: วานนี่วานลงไปแล้วผลผลิตเป็นยังไงแน่อีพ่อ
0: ผลผลิตมันก็ดีขึ้นแล้วครับ
1: ยืนยันว่ายังสิใส่ตัวบ
0: ่ใส่ตัวครับ
1: ใส่ตัวแน่นอน
0: ครับ
1: ก่อนจากกันมื้อนี้อยากให้อีพ่อพ่อนนี่ฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรที่บ่ท่านได้เคยใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดคืออีพ่อพ่อนนี่บอกความประทับอกประทับใจให้เพิ่นฟังคักๆกันอีพ่อเอาอีจักเกียกันน่ะ
0: เอาเด้อพี่น้องเอ้ยใครอยากใส่ก็มาใส่เด้อโซเลพัดนี่จะมันดีครับใส่เขาก็งาม
1: ครับใส่ยังแน่แน่ใส่
0: ทั้งผักทั้งบักพริกอยู่น้ำมันนี่แหละครับผมใส่แล้ว
1: ใส่บักสุแนว
0: ครับ
1: บักพริกผักหน้างางาก็ใส
0: ่ครับ
1: เขาก็ใส่
0: เขาก็ใส
1: ่ถืออกถือใจบ
0: ่ถืออกถือใจครับ
1: ครับผมยืนยันว่าสิใส่ตัวน้องอีพอเนาะ
0: ใส่ตัวครับ
1: นี่คือเสียงจากปากอีพอพ่อนนะครับก่อนจากกันมื้อนี้อยากให้คุณพ่อบอกบ้านอยู่บ้านเซาอีกทีนึงครับคุณพ่อเชิญครับ
0: ครับผมชื่อสมพรคงมัน
1: ครับผม
0: อยู่หมู่1
1: ครับ
0: บ้านในเมืองตำบลลักเมืองอำเภอกุมราไซจังหวัดกาฬสินธุ์ครับ
1: นี่คือเสียงจากปากคุณพ่อสมพรคงมั่นนะครับอยู่บ้านในเมืองหมู่1ตำบลลักเมืองอำเภอกุมราไซจังหวัดกาฬสินธุ์น้อยพอเนาะ
0: ครับ
1: อยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดปัญหาดินแข็งดินด่านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินบ่ร่วนซุ่ยสิหายไปต้องเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับลองมาใส่คืออีพอพรเบิ่งว่ามันสิแม่นความเบาเอกโซเลบ่บ่มันสิแม่นความอีพอสมพรบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งนะครับสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขทุกคนใจเจ็บอย่าจนร่ำรวยกันทั่วหน้านะครับขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
0: ครับ

0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
1: ฮิวมิกสุดยอดนวัตกรรมเพื่อการทำเกษตรอินทรีย์ในปัจจุบันการทำเกษตรอินทรีย์ถือว่าได้รับความนิยมอย่างมากทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศเนื่องจากการทำเกษตรรูปแบบนี้มีความปลอดภัยในระดับสูงทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศวิทยารอบด้านทั้งระบบนิเวศทางดินน้ำและอากาศฮิวมิกค่ะสารสกัดที่ได้จากธรรมชาติมีความปลอดภัยสูงทั้งต่อคนและสัตว์เลี้ยงเป็นตัวช่วยที่ดีในการเพิ่มผลผลิตทางธรรมชาติเพราะฮิวมิกมีประสิทธิภาพในการจัดการกับระบบนิเวศต่างๆภายในดินให้เอื้อต่อการเพาะปลูกและเจริญเติบโตของพืชทั้งยังสามารถปรับสภาพหน้าดินให้ร่วนซุยอันจะส่งผลให้พืชเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้นช่วยเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตของต้นกล้าและการงอกของเมล็ดพืชช่วยกระตุ้นให้พืชมีการแบ่งเซลล์ได้ดีรากของพืชจะมีความแข็งแรงและแพร่กระจายได้มากอันจะมีผลทำให้พืชเจริญเติบโตได้รวดเร็วมีประสิทธิภาพและผลผลิตเพิ่มสูงขึ้นในอนาคตอีกด้วยมีส่วนช่วยเพิ่มสารอินทรีย์และสารอาหารต่างๆภายในดินทำให้สภาพพื้นดินรองรับปัจจัยต่างๆทั้งน้ำแสงแดดและปุ๋ยซึ่งส่งผลทำให้แร่ธาตุและสารอาหารภายในดินค่อยๆเพิ่มสูงขึ้นอีกด้วยและฮิวมิกค่ะช่วยให้แปลงเกษตรอินทรีย์ของเราเป็นไปตามมาตรฐานพืชพันธุ์ต่างๆจะเริญงอกงามและให้ผลผลิตที่มีประสิทธิภาพอีกด้วยค่ะ
0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก

ุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกอย่างบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร

0: มาเว้าถึงการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาของพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานะครับพอเฮ็ดไร่เฮ็ดนาลงไปแล้วก็อยากได้ผลผลิตหลายๆผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดแม้นราคาสิเป็นจังได๋ก็ตามสร้างเอาหลายสู่เอาหลายว่ากันนะครับแต่ว่าบัดนี้ผลผลิตทางการเกษตรบางปีก็ได้คือจะของขึ้นบางปีก็บ่ได้คือจะของขึ้นซั่นเด้มันมีปัจจัยหลายๆอย่างนะครับบ่ว่าสิเป็นเรื่องของธรรมชาติเรื่องดินฟ้าอากาศบางปีก็ประสบปัญหาภัยแล้งบางปีมันลื่นทื่อเท่ามาแน่ฝนตก 2-3 มื้อท่วมจ้อยซั่นเด้นะครับเอาแน่เอานอนบ่ได้แล้วพี่น้องเกษตรกรหลายท่านนะครับได้ผลผลิตหลายๆนะครับแต่ว่าราคาของผลผลิตทางการเกษตรบ่เป็นคือจะของขึ้นได้บัดราคาสวนกระแสได้หลายแต่ว่าราคาถึกอีพอยแม่บทสรุปขายแล้วลบทึ้นคือเก่านะครับประสบปัญหาปีแล้วปีเล่านะครับปัญหาเก่าๆปัญหาเดิมๆนะครับราคาผลผลิตทางการเกษตรถูกกำหนดโดยพ่อค้าคนกลางเจ้าของบ่มีสิทธิ์ไปกำหนดซะเด้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับพี่น้องเกษตรกรต้องคิดไว้ก่อนว่าเฮาต้องลงทุนให้มันหน่อยนะครับแต่ว่าผลผลิตให้มันได้หลายยามขายมันจังสิเหลือกำไรซั่นตัวนะครับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเฮ็ดให้ต้นพืชแข็งแรงผลผลิตทางการเกษตรยามเก็บเกี่ยวผลผลิตมาก็สิเป็นที่ต้องการของตลาดนะครับแล้วเฮาสิเริ่มต้นจังได๋ล่ะอีพ่อยแม่กับการประหยัดให้มันได้ผลผลิตหลายๆนะครับมื้อนี้ครับผมเอกโซเลสิแนะนำของดีแนะนำสูตรเด็ดเคล็ดลับพิเศษที่พี่น้องเกษตรกรบ่ควรมองข้ามนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดมันดีแบบได้บ่าวเอกโซเลมันดีจังได๋เอี้ยนนี่สำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับสิซอยฟื้นฟูเรื่องของดินนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่มีปัญหาเรื่องของดินดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกยังบ่งามดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินบ่อุดมสมบูรณ์ดินบ่ล้วนซุยปลูกอีหยังก็บ่งามจักเทื่อนะครับนี่ล่ะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยพี่น้องเกษตรกรได้นะครับคันดินดีแล้วปลูกหยังก็งามได้บาดนี่ต้นพืชก็จะเจริญเติบโตได้ดีจะเจริญเติบโตแบบต่อเนื่องต้นบ่แค่แกนใบบ่เหลืองใบบ่หยิกใบบ่งอให้ผลผลิตทางการเกษตรเต็มมิดเต็มหน่วยซั่นเด้ผลผลิตดีผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดแล้วถ้าพี่น้องอยากได้ประโยชน์สูงสุดนะครับในการใส่ปุ๋ยหว่านไหหว่านหน้าหว่านหัวหว่านสวนนะครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบปุ๋ยเคมีอยู่ถ้าอยากให้ได้ประโยชน์สูงสุดต้นทุนน้อยๆซอยลดต้นทุนซอยเพิ่มผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจให้พี่น้องใส่แบบนี้ครับให้นำอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่มา2กระสอบนะครับนำอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่มา2กระสอบเอามาใส่ร่วมกันเอามาโคเลใส่กันกับปุ๋ยเคมีอีก1กระสอบนะครับสำหรับปุ๋ยเคมีนั้นเอาสูตรใดก็ได้ยี่ห้อใดก็ได้นะครับที่อีพ่อยแม่ชื่นชอบที่พี่น้องเกษตรกรพากันเล่งไว้นั่นล่ะนะครับเอามากระสอบนึงนำมาโคเลใส่กันนะครับเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไปใส่อยู่3กระสอบนะครับ3กระสอบนี่สามารถหว่านได้3ถึง4ไร่แต่ว่าคันเว้าถึงเรื่องของราคาบาดนี่ถึก3กระสอบนี่นะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัด2กระสอบนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่2กระสอบเอามาโคเลใส่กันกับปุ๋ยเคมีอีก1กระสอบนะครับเฮาก็สิมีปุ๋ยใหม่ไว้ใส่3กระสอบนะครับคุณภาพคุณสมบัติคุณประโยชน์นี่ดีกว่าใส่ปุ๋ยเคมีเพียวๆดีกว่าใส่ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวนะครับลองเบิ่งครับพี่น้องเกษตรกรลองเบิ่งครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งสำหรับผมเอกโซเลบ่ท่านได้อยากให้เสื้อปานใดดอกครับแต่ว่าอยากให้ใส่ลองเบิ่งว่ามันสิดีคือผมเอกโซเลเว้าให้ฟังบ่มันสิดีคืออีพ่อยแม่พี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นใส่มาก่อนเว้าให้ฟังบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับปัญหาดินแข็งดินด้านดินเป็นด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินเข้มดินปลูกหยังบ่งามดินบ่ล้วนซุยปลูกพืชก็บ่ขึ้นปลูกพืชก็บ่งามปัญหาต่างๆเหล่านี้หายแท้แน่นอนนะครับคันได้ใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดลองเบิ่งครับพี่น้องลองเบิ่งนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้หรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916840475นะครับย้ำอีกเท่านึงครับพี่น้อง0916840475นะครับ ัญหาต่างๆสิเบิดไปคันพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาพากันใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเท่านั้นครับผม
1: เหนือกว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบจากส่วนผสมที่ล่มโตล่มโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยทุกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเลสูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดดโดนสบใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบอยากได้โทรเลย0916840477ครับ
2: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
3: ประโยชน์ของฮิวมิกในนาข้าวฮิวมิกหรือว่ากรดฮิวมิกค่ะเป็นสารอินทรีย์ที่ได้จากการย่อยสลายซากพืชซากสัตว์มีประโยชน์ในการปรับปรุงดินช่วยเพิ่มธาตุอาหารและปรับสภาพดินให้เหมาะสมต่อการปลูกข้าวการใช้ฮิวมิกในนาข้าวสามารถทำได้หลายวิธีเช่นการผสมใส่กับปุ๋ยชนิดต่างๆประโยชน์ของฮิวมิกค่ะปรับโครงสร้างดินช่วยดินร่วนซุยระบายน้ำและอากาศได้ดีทำให้รากข้าวสามารถเจริญเติบโตได้เต็มที่เพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมธาตุอาหารช่วยให้พืชดูดซึมธาตุอาหารต่างๆในดินได้ดียิ่งขึ้นกระตุ้นการเจริญเติบโตช่วยให้ข้าวแตกรากได้ดีใบเขียวแข็งแรงและเพิ่มผลผลิตปรับสภาพความเป็นกรดด่างของดินช่วยลดความเป็นกรดหรือด่างของดินทำให้ดินเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของข้าวเสริมประสิทธิภาพของปุ๋ยช่วยให้ปุ๋ยที่ใส่ลงไปในดินถูกปลดปล่อยและดูดซึมได้ดียิ่งขึ้นแล้วเราควรจะใช้ฮิวมิกในปริมาณที่เหมาะสมกับชนิดของพืชและสภาพดินเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดค่ะ
2: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
4: โซเล่ขวัญใจชาวนาโซเล่ขวัญใจชาวนาน
1: ี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่พัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
5: ถ้าไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชลีนะเอามาใช้ก้าก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกจุดใบทอผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วถ้าไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
6: ไปบ่เคยใส่โชลีก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีความสุข
7: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเขานี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
8: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี
7: ่บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เขียวเขียวเหิมพ่อใช้อยู่เอาเบิ่งเด้อใช้เบิ่งเด้อตัวเล่ห์น่ะดีอยู่ได
1: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดฟ้าฟ้าพากันหามาใส่เด้อ

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเราพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกไปเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางตำบลบัวบานอำเภอย่างตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวอีแม่เพิ่นซื้อไว้จังไดใส่เพิ่นแนะนำตัวจักน้อยนะครับคุณแม่ครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับ
1: เ
0: ช
1: ิญครับแม่ทองใบผู้สายย่าค่ะบ้านเบอร์หมู่2ตำบลบัวบานอำเภอย่างตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์จ้า
0: ขอซื้อว่าคุณแม่ทองใบ
1: จ้า
0: ผู้ฉาย
1: ผู้ฉายยา
0: ผู้ฉายยานะครับอยู่บ้านเบอร์หมู่2เนาะแม่เนาะถามก่อนคุณแม่เฮ็ดนาจักไร
1: เฮ็ดนาเก็ดไรค่ะ
0: เฮ็ดนาเก็ดไรเฮ็ดเองเลยบ่
1: เฮ็ดเองเลยค่ะ
0: มันคือแน่นอนอายุจักปีเราคือเฮ็ดนาเอง
1: 65ปีค่ะ
0: โหกันถามเรื่องอายุคือโดนจักหน่อย โอ้แสดงว่ายังแข็งแรงดีเนาะอย่างเงี้ยเนาะเฮ็ดนาอยู่เก็ดไรบาดตอนแม่เฮ็ดนานี่แม่ใส่ปุ๋ยหยังเบิ่งแย่งให้หน้าเจ้าของ
1: ใส่ปุ๋ยอันเคมีน้ำตาลตลาดนี่ล่ะค่ะ
0: โอ้ใส่ปุ๋ยเคมีทั่วไปตามท้องตลาดนี่
1: จ้า
0: แสดงว่าเขาว่ายังดีก็ใส่น้ำเผาตัว
1: เขาว่ายังดีก็ไปซื้อมาใส่
0: มันเป็นยังไงเนี่ยตอนใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาด
1: ดินกะแกนเขามันกะบ่งามบ่หยัง
0: ครับดินกะแข็ง
1: ดินกะแข็ง
0: ราคาปุ๋ยเป็นไงแม
1: ่ราคาปุ๋ยกะแพง
0: แต่ว่ากันยังใส่อยู่
1: กันยังใส่คือเก่าจะเสียวปุ๋ยยังมาใส่กับไปซื้อคือเก่า
0: โอ้แสดงว่าบ่มีทางบ่มีทางเลือก
1: บ่มีทางเลือก
0: ก็เลยจำเป็นต้องใส่
1: จ้า
0: ใส่คือเก่าใส่มาเรื่อยๆบาดดินก็มีปัญหาเราถามถึงเรื่องของผลผลิตเป็นยังไงอีแม่ไร่นึงหลายๆบ
1: ่บ่ค่ะได้ไร่ละ600-700กิโลนี่ล่ะ
0: โหได้ประมาณไร่ละ600-700กิโล
1: จ้า
0: ก็ได้เขาบ่ถึงตันจักเทื่อ
1: จ้าบ่ถึงตันจักเทียเฮ็ดมาย่ําได้ก็บ่ถึงจักเทีย
0: แม่นบ่
1: จ้า
0: อยากได้ให้มันถึงบ่
1: อยากได้ค่ะ
0: วันนี้ถามคุณแม่ทองใบก่อนไปรู้จักโซเลพัดนี่ไปฮู้มาแต่ทางใดก่อน
1: โอ้ยฟังวิทยุก็เลยว่าไปลองมาซื้อมาใส่มันก็นาว่าซั่นกับหมู่พวกก็เว้า
0: โหได้ยินคนเว้านําฟังวิทยุนํา
1: เว้านําจ้าก็เลยไปซื้อมาใส
0: ่ฟังโหนปานใดฟังวิทยุ
1: ก็เป็นเหรียญ2เหรียญ3เหรียญพุ่นแล้ว
0: ห่วยเสียคนยากอยู่ตัวนี้
1: จ้าก็เลยไปซื้อมาใส่ค่ะ
0: บาดนี้หลังจากที่แม่ท้องใบไปซื้อโซเลพัดมาใส่นี่มันแปลกหูแปลกตาขึ้นบ่อีแม่ให้หน้าเฮา
1: แปลกค่ะทั้งลงไปให้หน้าสิกะขี้ดินลม
0: ขี้ดินลม
1: เขาก็งาม
0: เขาก็งาม
1: จ้า
0: บาดนี้ถามถึงเรื่องของผลผลิตหลังจากใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดแล้วนี่ผลผลิตต่ออะไรมันได้เพิ่มขึ้นบ่อีแม
1: ่ได้เพิ่มเป็นตันพุ่นแล้วเนาะ
0: ฮ
1: ะได้เพิ่มเป็นตันพุ่นแล้ว
0: ได้เป็นตันได้ไร่นึง
1: จ้า
0: ถือโอ้ถือใจ
1: ถือโอ้ถือใจแล้วก็เลยว่าเขาคืองามไถนอคือดีไถนอปุ๋ยเพิ่นว่าซั่น
0: ครับ
1: โซเลพัดนี่ว่าซั่น
0: อยากถามคุณแม่ท้องใบว่าหลังจากที่แม่ใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดแล้วใส่แล้วเป็นจังได๋แน่ประทับอกประทับใจแนวไหนเว้าให้อีพ่ออีแม่ผู้ที่เพิ่นบ่ทันเคยใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดคืออีแม่นี่บอกเพิ่นฟังคักๆเบิ่งคุณแม่ท้องใบเชิญครับ
1: จ้าใส่โซเลพัดก็ดีหลีค่ะ
0: ครับ
1: เขาก็งามดินก็ลมดีขี้ทักแท้ก็หลายค่ะ
0: ครับ
1: งามบ่เคยได้เขาเป็นตันจักเทียมาใส่โซเลพัดนี่ก็ได้เป็นตันค่ะไล่ละตันค่ะดีดีของเพิ่นนั่นดีมากๆเลยโซเลพัดค่ะดีก็ดีขี้ทักแท้ก็หลายค่ะ
0: ครับ
1: เยี่ยมเลยค่ะโซเลพัด
0: สุดยอดเลยสิเลย
1: จ้าสุดยอดเลยค่ะ
0: ยืนยันว่าสิใส่ต่อ
1: ใส่ต่อค่ะมาใส่โซเลพัดน้ำกันเด้อค่ะเยี่ยมเยี่ยมเลยค่ะ
0: นี่แหละครับคือเสียงจากปากคุณแม่ท้องใบผู้ฉายยานะครับอยู่บ้านเวอร์มู2ตำบลบัวบานอำเภอย่างตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์สำหรับมื้อนี้ผมเอกโซเล่ครับคุณแม่ท้องใบฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ำนี้นะครับจังติดตามผมเอกโซเล่ในทริปหน้าว่าสิออกเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรทางใดอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตดีผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสำหรับมื้อนี้มีความสุขสู่ผู้สุขคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณแม่ครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี07-520-704ขอทดลองประกอบ101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและ

0: งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจากแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
2: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัด

0: สินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ Chipper Radio เร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: ข่าวดีพี่น้องเกษตรกรฟังทางนี้ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฟังขวามือตรงคำไดโนเสาร์มอบโชคทองฉลองเปิดโกดังใหม่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าภายในร้านทุกอย่างตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์ลุ้นรางวัลทุกสัปดาห์จับรางวัลสัปดาห์แรกมื้อวันที่10พฤษภาคมนี้จนถึงวันที่14มิถุนายน2569สัปดาห์สุดท้ายพิเศษในมื้อวันที่13และ14มิถุนายนตั้งแต่2โมงเช้าฮอด5โมงแลงพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาและม่วนซื่นกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มื้อร่ำจับรางวัลทองคำจากทางร้านและจับแจกรางวัลสำหรับลูกค้าที่สะสมคู่ปองของปุ๋ยตรา3ต้นใหม่และยาอูดทองคำรุ่นรับทองคำจักรยานไฟฟ้าและรางวัลอื่นๆอีกมากมายมีอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน
3: อย่าลืมเด้อมาร่วมฉลองเปิดโกดังใหม่กับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำซื้อสินค้าเกษตรทุกอย่างภายในร้านตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์ลุ้นรางวัลทุกสัปดาห์สัปดาห์แรกจับแจกในมื้อวันที่10พฤษภาคมจนถึงสัปดาห์สุดท้ายมื้อวันที่14มิถุนายน2569นี
2: ้และพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาในมื้อวันที่13และ14มิถุนายนมวนซื่นกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มื้อเริ่มจับแจกรางวัลมากมายพ่อๆกันให้ได้ที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฝั่งขวามือตรงคำไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: ขอให้พี่โชคดีสิบขอให้ดวงสิบไม่บอกได้ประสูติโชคดี

少来怕辣皮面发谁汤，少来怕辣皮面发谁汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี่ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้องมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบ

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอโรฟิลล์ถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

ไข้มาบอกในเป็นหนังนี่แหละครับผมเอกโซเล่กำลังสิเว้าให้ฟังนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัดครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัดซอยพี่น้องเกษตรกรใดนะครับมันสิซอยจังไดได้เอ๊กบ่าวเอกโซเล่มันสิซอยจังไดล่ะอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัดเจ้าน่ะมันสิซอยจังไดซอยได้อีหลีพี่น้องนะครับเพราะว่าอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัดนี่สิซอยฟื้นฟูดินนะครับดินที่แข็งดินปลูกหยังบ่งามดินด้านดินดานดินเป็นกรดดินเป็นเอียดให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์ให้กลับมาร่วนซุ้ยคือเก่านะครับบาดพ่อดินดีปลูกหยังก็งามได้บาดอีพ่อไอ้แม่ปลูกหยังก็งามต้นพืชก็แข็งแรงแม่งก็บ่ควรคิดควรใจศัตรูพืชบ่กำกายศัตรูพืชบ่กล้ามาไกลได้คันต้นพืชเฮาแข็งแรงนะครับพ่อดินอุดมสมบูรณ์แล้วเฮาปลูกหยังมันก็งามได้บาดผลผลิตทางการเกษตรก็ได้หลายนะครับเอาไปขายใส่คนก็ต้องการคนก็มักเพราะว่าผลผลิตมีคุณภาพนะครับนอกจากนั้นนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่ยังซอยให้พืชที่เบื่อปุ๋ยเบื่ออาหารพืชบ่กินปุ๋ยพืชที่เจริญเติบโตได้บ่ดีเป็นกระล่องกระแล้งสิตายแล่บ่ตายแล่ฟื้นคืนกลับมามีชีวิตชีวามีสภาพที่แข็งแรงต้านทานภัยแรงภัยหนาวต้านทานทุกสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงพุ่นเด้บ่ธรรมดาเด้พี่น้องนะครับต้นพืชเฮายังสิคันเป็นหน้าเขานี่โอ้ยแต่กอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวท่นเขียวน่านเขียวจนหอดมือเขียวนะครับเฮ็ดให้ต้นพืชเฮานี่แข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจต้นบ่เป็นกระล่องกระแล้งบ่เป็นเหลืองๆบ่เป็นสิตายแหล่บ่ตายแหล่นะครับต้นพืชนี่เขียวใบตองอ่อนพี่น้องนะครับแล้วสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ติดอกติดใจกับปุ๋ยเคมีนะครับผมเอกโซเลอยากสิแนะนำให้ลดปุ๋ยเคมีลงจักน้อยนะครับเพราะว่าปุ๋ยเคมีนี่ใส่ไปโดนๆใส่ไปหลายๆนี่มันก็มีผลกับดินเฮาเฮ็ดให้ดินเฮาแข็งเฮ็ดให้ดินเฮาเสื่อมสภาพเฮ็ดให้ดินส้มปลูกหยังก็บ่งามได้บาดปีนี้ใส่เคมี5กระสอบปีหน้าใส่เป็น6 7 8 9 10พุ่นเด้มันสิใส่หลายขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับปุ๋ยเคมีบาดนี่ผมเอกโซเลสิพาลดจำนวนปุ๋ยเคมีลงแต่ว่าให้ปุ๋ยใหม่ที่เฮาได้มานี่มีคุณภาพหลายกว่าปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวนะครับท่านพี่น้องเคยใส่ปุ๋ยเคมีอยู่3กระสอบผมเอกโซเลอยากสิแนะนำให้เหลือไว้กระสอบเดียวนะครับห้วยบ่าวเอกโซเลคือว่าจังซั่นเหลือกระสอบเดียวมันมาสิใส่พ่ออีก2กระสอบที่หายไปนะครับนำอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับนำอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดมา2กระสอบนะครับเอามาโคเลใส่กันกับปุ๋ยเคมีอีก1

กระสอบนะครับเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไว้ใส่3กระสอบเลยบาดนี้พ่อแม่ได้ใส่ปุ๋ย3กระสอบคือเก่าแต่ว่าคุณภาพคุณสมบัตินี่ดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวนะครับและที่สำคัญต้นทุนเฮาในปุ๋ย3กระสอบใหม่ที่เกิดขึ้นนี่ก็สิลดลงในบาดนี้ปุ๋ยใหม่ที่เกิดขึ้นนี่สิอยู่ในดินได้โดนนะครับเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดนสำซื้อแนวกินใส่ตู้เย็นไว้พืชอยากกินย่ำใดก็ได้กินพืชหิวย่ำใดก็ได้กินนะครับเฮ็ดให้พืชมีการเจริญเติบโตแบบต่อเนื่องใบบ่เหลืองใบบ่หงิกใบบ่งอนะครับเฮ็ดให้ได้ผลผลิตหลายเขายังสิโอ้ยมีแต่มิดใหญ่ๆมีแต่มิดตรงๆมีแต่มิดตึงๆนะครับมิดเขาบ่รีบบ่ฟอมันสำปะหลังนี่เปอร์เซ็นต์แป้งสูงสูงอ้อยมีแต่ลำทอแขนนี่น้ำยางพาราเปอร์เซ็นต์น้ำยางก็ดีนะครับกรีดนี่ว่ามันกรีดโคกนิ่วเปลือกก็นิ่มกรีดก็ง่ายน้ำยางไหลน้ำมีดลิดๆบ่ธรรมดานะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วมันสิดีคือเบาเอกโซเลเว้าบ่มันต้องลองเบิ่งนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ฟังรายการอยู่ในขณะนี้นะครับเกิดความสนอกสนใจหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916840475นะครับย้ำอีกทีนึงครับพี่น้อง0916840475นะครับอยากให้ดินในไห้ในหน้าในหัวในสวนกลับมามีความอุดมสมบูรณ์คือเก่าเหมาะกับการปลูกพืชทุกๆชนิดเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเท่านั้นครับผม

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ก็ไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชลีนะเอามาใช้ก้าก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกก็ใบทอผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วทำไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
2: ไปบ่เคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีความสุข
3: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเข่านี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
4: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี
5: ่บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเฮิงพ่อใช้อยู่เอามึงเด้อใช่มึงเด้อโตเล่น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟ้าฟ้าพากันหามาใส่เด้อ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่กับผมเอกโซเล่คือเขาพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวอีพ่อเพิ่นอยู่บ้านไหนตำบลใดอำเภอใดจังหวัดกาฬสินธุ์เฮานี่เพิ่นอยู่ไสเสคุณพ่อเพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับ
1: ครับสวัสดีครับผมนายวิเชียรค่ำขอแก้ว
0: ครับผม
1: บ้านเลขที่44/1 หมู่ 1ตำบลหลักเมืองอำเภอกุมารไสจังหวัดกาฬสินธุ์ครับ
0: อ๋อคือว่าคุณพ่อวิเชียรคำก่อแก้วเนาะครับ
1: ครับ
0: พื้นที่ที่เฮานั่งอยู่นี่นี่จักไรอีพ่อ
1: 70ไร่ครับ
0: พื้นที่70ไร่
1: 70ไร
0: ่เฮาแสดงว่าเฮ็ดนาปีละจักไรนี
1: ่มันก็70ไร่นี่แหละครับแต่ว่ามันห่าง2เทื่อ
0: ป๊าดรองบอกกับเศรษฐีพ่อใหญ่วิเชียรเฮ็ดนา70ไร่ต่อฤดูกาลเฮ็ดเอาเองบ่นี
1: ่เฮ็ดเอาเองครับ
0: เฮ็ดเอาเอง
1: ครับเฮ็ดเอาเอง
0: จ้างเขาไถบ่
1: บ่ล่ะครับนี่กู้ชีพ
0: กู้ชีพ
1: นี่
0: กู้ชีพไถเองพร้อม
1: ไถเองพร้อม
0: ปาดพ่อบ่เฮ็ดให้เงิน
1: ไถเองไถเอง
0: พี่เพียนถามก่อนพื้นที่70ไร่นี
1: ่
0: ดินเฮาเคยมีปัญหาบ
1: ่มีครับเคยมีปัญหาม
0: ันเป็นจังได๋เนี่ย
1: เพราะมันเป็นเอียด
0: โหดินเป็นเอียด
1: เป็นเข้มดินเข้มดินเอียด
0: ดินมันเข้มดินมันเป็นเอียด
1: แม่น
0: เนี่ยเอาแสดงว่าย่ําเฮ็ดให้เฮ็ดหน้ามันก็บ่ค่อยได้ผลผลิต
1: บ่ได้ตัวนี้บ่ค่อยได้ครับส่วนนึงบ่ค่อยได้เลยเพราะว่ามันเข้ม
0: เพราะดินมันเข้มมันมีปัญหา
1: แม่น
0: แล้วดินมันแข็งนําบ
1: ่แข็งครับมันบ่คือหมูเบิ่งแล้วมันเป็นเข้มๆเป็นมันบ่ผ่านคือหมูแ
0: ม่โอ้ดินบ่คือบ้านคือเมืองเขา
1: บ่คือเขามันก็ผลผลิตก็บ่ดี
0: ผลผลิตบ่ดี
1: ครับ
0: ยุงให้อยู่หน้าเฮามีขี้กระเดียนบ่ช่วง
1: บ่มีครับเอ้ยบ่มีเด
0: ้ขี้กระเดียนบ่ค่อยมี
1: มันบ่มี
0: แสดงว่าเจอปัญหามาก
1: ครับ
0: โดนหลายปีบ
1: ่โอ้ก็หลายปีอยู่เด้
0: แม่นบ
1: ่ครับแต่ว่ามาได้ฟังวิทยุ2เดือนว่าหั่นก็ได้ยินเพิ่นเว้าก็เลยว่าบ้าจักร้องอยู่แต่ว่าบ่ทันกล้า
0: แสดงว่าพอวิเชียรนี่ฟัง2เดือนที่ผ่านมานี่ฟังวิทยุ
1: แม่นครับ
0: แสดงว่าฮู้จักโซเลพัดนี่ฮู้จักจากวิทยุ
1: ครับว่าจากวิทยุเพิ่นโฆษณาในวิทยุ
0: เสือเลยบ่ที่แรก
1: ก็บ่ทันเสือครับ
0: ห่วยเสียคนยาก
1: ก็บ่ทันเสีย
0: ก็บ่ทันเสีย
1: แต่ว่าก็บ่ทันได้ร้องแต่ว่าฟังอยู
0: ่ยึกๆยักๆอยู
1: ่แม่น
0: อยากใส่อยู
1: ่อยากใส
0: ่แต่ว่าหังบ่ทันได้เสื้อ
1: ครับพ่อต่อฮอดวังหันวังหน้าปีนี่ก็เลยลองเบิ่ง
0: ก็เลยลองเปิดรถเปิดใจซื้อมาใส่เบิ่ง
1: ซื้อเพิ่นว่ามา2สอบเพิ่นว่าก็ตกกับเคมีสอบนึง
0: โอ
1: ้เพิ่นว่า
0: ให้เสื้อโซเลพัดนี่มีนูฮิวมิกมิดนี่สอบก็สอบ
1: ครับ
0: เอามาผสมกับเคมีอยู่เฮียนอยู่ซ่านนั่นล่ะก็สอบ
1: แม่นก็สอบนึง
0: บัดนี้ผสมแล้วมันเป็นจังได๋
1: ผสมแล้วมันก็บ่ติดเด้บ่ติดมือบ่เหนียวดิมันคือจังของไผของมันเลย
0: เฮาก็อยู่ไผอยู่มันบ่เยิ้มว่าซั่นน่ะ
1: มันบ่เยิ้ม
0: ผสมเคมีแล้วบ่เหนียวติดไอติดมือบ่ติดเครื่องยอดเครื่องพ่นแม่นบ่
1: แม่นมันบ่ติดเครื่องพ่นมันก็เลยเฮ็ดง่าย
0: ตามพ่อวิเชียรว่า
1: ครับ
0: หลังจากที่เฮาใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดลบใส่ในหน้าเฮามันแปลกหูแปลกตาขึ้นบ่ให้หน้า
1: แปลกอยู่ดิครับ
0: มันเป็น
1: ก็เป็นแปลกเริ่มแต่สิมีขี้กระเดียนตัวแดง
0: ๆโอ้ขี้ทะแกน
1: ี่ขี้ทะแกตัวแดงๆนี่เริ่มผมไถไปเริ่มอยากมีแสดงว่าดินนี่อยากดีขึ้นจักหน่อย
0: ดินเริ่มดีขึ้นแล้ว
1: ดีขึ้น
0: เราถามถึงเรื่องของผลผลิต
1: ครับ
0: ผลผลิตที่เฮาเฮ็ดหน้าปีมาแต่ละเทื่อนี่70ไร่นี่ผลผลิตมันเพิ่มขึ้นบ่หลังจากเฮาใส่ตัวนี
1: ้มันก็เพิ่มอยู่ครับก็เกือบครึ่งพุ่นล่ะ
0: โอ้เกือบครึ่งต่อครึ่ง
1: ครับเกือบครึ่ง
0: ใส่แล้วนี่ถามพ่อวิเชียรก่อนประทับอกประทับใจบ
1: ่ประทับใจอยู่ครับเดือนนี้นี่ใส่ไปแล้วมันใบมันบ่คือหมูที่พร้อมนี
0: ่เฮาใบมันเป็นจังได
1: ๋มันเป็นใบเขียวตั้งบ่โค้งนี
0: ่ใบเขียวตั้งบ่ได้เขียวอัว
1: แม
0: ่
1: นบ่แม่นบ่เขียวอัวบ่คือปุ๋ยทั่วไปหลังจากเฮาใส่ไปแล้วมันสิอัวแม่นบ
0: ่
1: บ่เขียวตรงกลมตัวบัดนี
0: ้มันบ่เขียวแหล่บ่เขียว
1: แม่นแม่น
0: มันบ่อัวบ่ง่าย
1: แม่นมันบ่อัว
0: บ้านเฮาเอิ้นเขียวแหล่เขียวแม่งเขียวอัวแม่นบ่
1: เป็นเขียวคือใบตอง
0: โอ้เขียว
1: ใบแข็ง
0: อ่อน
1: แม่นใบแข็งเขียวอยู่โดน
0: แล้วมันมีพวกศัตรูพืชมากวนกิน
1: บ่ใช่บ่บ่มีเบิ่งแล้วผมมาเบิ่งแล้วเพราะมันแข็ง
0: ต้นมันแข็ง
1: ต้นมันแข็งคันต้นอ่อนนี่ผมก็อาจว่าสิอาจสิไม่กิน
0: เพราะว่าพอเฮาหว่านลงไปต้นมันแข็ง
1: แม่น
0: แม่งมันก็เลยบ่มากวนกินกวนใจ
1: ครับ
0: ถามพ่อวิเชียรก่อนยังสิใส่อีกบ่โซเล
1: ใส่ครับนี่หน้าปังสิร่องหมดเลยเดี๋ยวมาหมดเลย70ไร่สิใส่หมดสิบ่ใส่ตัวอื่น
0: หน้าปังนี่สิใส่หมดเลย70ไร่น
1: ี่สิใส่หมดเลย
0: มั่นใจแล้วแม่นบ่
1: ม
0: ั่
1: นใจแล้วเพราะว่ามันเห็นผลกับหน้าปีที่ผ่านมาว่าหั่นมันก็หน้าปังมันก็อยู่4เดือนเนาะ
0: ครับ
1: 4เดือนเฮาก็สิรักษาก็สิง่ายกว่ากันพอเบิ่งแล้วเนี่ยมันว่า1ว่าหั่นมันก็น้ําก็มาสู้ก็ถอยลงไปแต่ว่าผมก็ย้านแต่ว่ามัน ขันมาใส่ตัวนี้แล้วนี่มันก็ดีๆพอมันย่านวัชพืชคือจังพวกแมงพวกนอนพวกหยังเข้ามาแต่ผมเห็นแล้วมันบ่คือหมูเป็นใบแข็ง
0: ๆครับผม
1: เขียวแต่ใบแข็ง
0: เขียวแต่ว่าใบแข็งสำหรับการใส่โซเลพัดแม่นบ่มีฮิวมิก
1: แม่น
0: น
1: ี่แม่น
0: ยืนยันว่าสิใส่ตัว
1: ใส่ตัวครับ
0: หน้าปังนี่เสียว
1: หน้าปังเสียวมากเต็มทีสิใส่เต็มทีเลยเพราะว่าเห็นผลแล้ว
0: บ้านนี้ถามพ่อวิเชียนคนอัตราส่วนที่ที่พ่อวิเชียนใส่นี่ใส่แบบใดบอกให้พี่น้อง
1: ใส่มันก็ใส่2ต่อ1
0: ใส่2
1: ต่อ1สอบต่อ1สอบเคมีต่อ1สอบ
0: โอเคมีก็สอบนึง
1: แม่น
0: อะมิโนฮิวมิกเมโซเลพัดนี่2ก็สอบ
1: 2สอบก็ละสิประหยัดทุนต้นทุนเฮาอีกพร้อม
0: แต่ว่าผลผลิตนี่ถือโอกถือใจแล้ว
1: แม่นถือโอกถือใจแล้ว
0: อยากให้พ่อวิเชียนฝากความประทับอกประทับใจสำหรับการที่พ่อวิเชียนได้ใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่ใส่แล้วเป็นจังได๋เว้าให้พี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่คืออีพอนะบอกให้เพิ่นฟังนำเนี่ยครับเชิญครับ
1: ครับบัดนี้สิบ่ให้ฟังเด้อบัดนี้หน้าผู้ใดเป็นเอียดหน้าเข้มหน้าเอียดนี่ให้มาลองคือจังผมเอาโซเลพัดมาลองเบิ่งมันก็สิเซาถ้าของผมเนี่ยผมเห็นผลแล้ว
0: ครับผม
1: ฝากกับพี่กับน้องเอาไปลองเบิ่งครับเอาไปลองเบิ่งคือผมลองเบิ่งผมเห็นผลแล้วคือสิใส่ตัวนี้ต่อไป
0: ยืนยัน
1: ครับ
0: นี่แหละครับคือเสียงจากปากคุณพ่อวิเชียนนะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับสำหรับดินผู้ใดที่มีปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินบ่ร่วนซุ้ยดินบ่มีขี้กระเดียนดินปลูกหยังบ่งามลองเปิดอกเปิดใจมาใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดคืออีพอวิเชียนเบิ่งนะครับยืนยันว่ายังสิใส่ต่อ
1: ครับ
0: ครับ
1: เห็นผลแล้วครับเห็นผลแล้ว
0: ใส่แล้วยืนยัน
1: ครับ
0: ดีหรือบ่นี
1: ่ดีครับดีครับ
0: บ่ได้จ้างมาตัว
1: บ่พอผมเห็นแล้วหน้าผมนี่ที่แรกผมก็สิหาคือกันหายากก็ฟังวิทยุแล้วได้ผลครับ
0: สำหรับมื้อนี้ผมเอกโซเลครับคุณพ่อวิเชียนฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซํานี้นะครับอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยต้องเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขผู้สุขคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ

0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
1: ประโยชน์ของกรดอะมิโนประโยชน์อย่างแรกนะคะเร่งการเจริญเติบโตในทุกระยะของพืชได้ทุกชนิดช่วยในการสร้างเนื้อเยื่อขยายโครงสร้างและผลผลิตของพืชเพิ่มน้ำหนักผลเร่งใบเขียวเร่งรากแตกยอดขยายกอเร่งสีดอกและผลต่อมาค่ะเร่งให้พืชสร้างฮอร์โมนอย่างรวดเร็วส่งผลให้มีการซ่อมแซมโครงสร้างพืชและต้านทานต่อโรคแมลงหรือภูมิอากาศที่แปรเปลี่ยนอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นช่วยส่งเสริมการผสมละอองเกสรและการติดผลต่อมาค่ะอุดมไปด้วยสารอาหารช่วยปรับปรุงคุณภาพของดินให้มีโครงสร้างที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชและจุลินทรีย์ในดินให้มีการขยายตัวดีพืชสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็วและประโยชน์สุดท้ายของกรดอะมิโนค่ะช่วยในการสังเคราะห์แสงของต้นพืชและควบคุมการไหลเวียนของน้ำในต้นพืชบังคับการเปิดปิดปากใบของพืชเพื่อลดการสูญเสียน้ำในต้นพืชและช่วยกระตุ้นการทำงานของฮอร์โมนพืชค่ะ
0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก

라디오 와 숫자 สุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกอย่างบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีดีดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร

0: ผู้ใดผู้ใดนะครับใส่แล้วก็ว่าคักผู้ใดใส่แล้วก็ว่าดีสำหรับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วดีดีนะครับหน้าผู้ใดให้ผู้ใดที่ดินมีปัญหานะครับดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินเข้มดินเป็นด่านดินบ่ล้วนซุ้ยดินปลูกหยังบ่งามอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดซอยพี่น้องเกษตรกรได้นะครับซอยลดดินที่เป็นกรดดินที่เป็นเอียดนะครับดินปลูกหยังบ่งามให้กลับขึ้นมามีความอุดมสมบูรณ์คือเก่าเฮ็ดให้ดินล้วนซุ้ยต้นพืชที่ปลูกลงไปหากไงหากเงาหากินได้ไกลต้นพืชบ่เป็นกระล่องกระแล่งนะครับต้นเขายังสิแตกกอดีต้นไซใบตั้งเขียวโดนเขียวต้นเขียวนั่นเขียวจนหอดมือเกียวนะครับต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่ควรคิดควรใจทนทานต่อทุกสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับทนแรงทนหนาวเฮ็ดให้ผลผลิตทางการเกษตรได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดใส่ล่องเบิ่งครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วสิเป็นจังไดมันสิเป็นคือผมเบาเอกโซเลเบาบอมันต้องล่องเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งนะครับตามที่ผมเอกโซเลนะครับออกเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรหลายๆพื้นที่หลายๆตำบลหลายๆอำเภอหลายๆจังหวัดตอบเป็นเสียงเดียวกันครับใส่แล้วนี่ที่เบาเอกเอ้ยผลผลิตนี่จากหน้าเขาที่เคยได้ผลผลิตไร่หนึ่งน่ะบ่ถึงตันนะครับได้ไร่ละ500-600กิโล700กิโลนี่ก็ว่าคักแล้วว่าสั่นเพิ่นว่าพอมาใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนี่ติว้ายเขาไร่หนึ่งนั้นได้เป็นตันนะครับอ้อยลำทอแขนนี่มันสัมปะหลังเปอร์เซ็นต์แป้งสูงสูงนะครับยางผ้าล่ายังสิเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางไหลน้ำมีดลิดๆๆพุ่นแล้วบ่ธรรมดานะครับและที่สำคัญครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนี่สามารถผสมกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรนะครับสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรในอัตราส่วนผสม2:1นะครับเอามาผสมกันในอัตราส่วน2:1นะครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนี่2กระสอบเคมีรุ่นใดก็ได้สูตรใดก็ได้นะครับอีก1กระสอบเอามาโคเลใส่กันนะครับเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไปใส่3กระสอบนะครับ3กระสอบนี่สามารถหว่านได้3-4ไร่นะครับเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานี่ประหยัดต้นทุนเด้เพราะว่าคันสิใส่เคมีเพียงอย่างเดียวนี่3กระสอบนี่ก็ตกไป 3-4,000 พุ่นเด้นะครับเอามาผสมกันแล้วนี่ติมันก็สิเกิดปุ๋ยใหม่ได้บาดนี่ปุ๋ยใหม่ที่เกิดขึ้นมานี่ติครับดีกว่าใส่เคมีเพียวๆดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวนะครับเป็นแนวกินให้พืชอยู่ในดินได้โดนนะครับซ้ำซื้อแนวกินใส่ตู้เย็นไว้พืชอยากกินย่ามใดก็ได้กินพืชหิวย่ามใดก็ได้กินนะครับเฮ็ดให้ต้นพืชเฮาเจริญเติบโตแบบต่อเนื่องต้นพืชบ่แข็งแกนใบบ่เหลืองใบบ่งีกใบบ่งอซั่นเด้ซอยให้พี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนผลผลิตก็เพิ่มนะครับต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจทนทานต่อทุกสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับบ่ว่าสิฮ้อนสิหนาวฝนทิ่มช่วงบ่หรือว่าน้ำหลากน้ำหลายบ่ทนต่อทุกๆสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับใส่ล่องเบิงครับพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานะครับล่องใส่ล่องเบิงสำหรับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดมันสิเป็นคือผมเบาเอกโซเลเบาบอมันต้องพิสูจน์กันเบิงมันต้องเปิดอกเปิดใจล่องใส่เบิงนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากหูรายละเอียดหลายกว่านี้อยากหูรายละเอียดเพิ่มเติมกับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดว่าคุณสมบัติเป็นจังไดใส่แล้วมันเป็นจังไดมันดีบ่ลองโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้หรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916840475นะครับย้ำอีกทีนึงครับพี่น้อง0916840475นะครับทุกปัญหาสิเบิดไปจากให้จากหน้าจากหัวจากสวนนะครับจบครบในกระสอบนี้เลยนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดซอยลดต้นทุนซอยเพิ่มผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจทนแรงทนหนาวทนทุกสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้ดีดีครับผม
1: เหนือกว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุด โซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ล่มโตล่มโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยถูกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดดโดนสดใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบอยากได้โทรเลย0916840475
2: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
3: เมื่อพืชขาดกรดอะมิโนจะเป็นอย่างไรเมื่อพืชขาดกรดอะมิโนค่ะจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตและสุขภาพของพืชอย่างมากใบพืชอาจจะมีสีซีดเหลืองหรือมีอาการแคร์แกรนการขาดกรดอะมิโนยังอาจจะทำให้พืชอ่อนแอลงและมีความต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืชลดลงผลกระทบของการขาดกรดอะมิโนต่อพืชการเจริญเติบโตช้าและแคร์แกรนกรดอะมิโนค่ะเป็นส่วนประกอบสำคัญในการสร้างโปรตีนซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชถ้าหากพืชได้รับกรดอะมิโนไม่เพียงพอการเจริญเติบโตก็จะชะงักและอาจจะแคร์แกรนใบก็จะมีสีเหลืองซีดการขาดกรดอะมิโนอาจจะส่งผลต่อการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์ทำให้ใบพืชมีสีเหลืองหรือมีอาการใบไหม้ความต้านทานต่อโรคและแมลงก็จะลดลงกรดอะมิโนค่ะมีส่วนช่วยในการสร้างสารที่จำเป็นต่อการป้องกันโรคและแมลงถ้าหากพืชขาดกรดอะมิโนจะมีความสามารถในการป้องกันตัวเองลดลงรวมถึงผลผลิตก็จะลดลงด้วยเพราะการเจริญเติบโตที่ผิดปกติความต้านทานต่อโรคลดลงย่อมส่งผลกระทบต่อผลผลิตของพืชสรุปก็คือการขาดกรดอะมิโนเป็นปัญหาที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพและผลผลิตของพืชถ้าหากสังเกตเห็นอาการใบเหลืองหรือการเจริญเติบโตที่ผิดปกติควรพิจารณาเสริมกรดอะมิโนให้กับพืชค่ะ
2: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
4: โซเล่หวั่นใจชาวนาโซเล่
1: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่ผัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
5: ก็ไปอยากใช่ก็ให้เอาโรเดอร์โชลีนะเอามาใช้ก้าก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกก็ใบทอผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วก็ไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
6: ใครบ่เคยใส่โซเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเขาก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีความสุข
7: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเขานี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
8: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นึง
7: บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเฮิมพ่อใช้อยู่เอามึงเด้อใช่มึงเด้อโซเล่น่ะดีอยู่ได
1: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัดฟ้าฟ้ากันหา

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับคุณแม่ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงยกผมเอกโซเล่คือเก่าพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทั้งอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวอีแม่เพิ่นซื้อว่าจังได๋อยู่บ้านไหนใส่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับคุณแม่ครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: สวัสดีค่ะชื่อแม่เพชรล่องคณะเล่าเด้อค่ะชื่อเล่นชื่อแม่กิ๋วเด้อค่ะอยู่บ้านดอนยะนางเด้อค่ะดอนสมบูรณ์อำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์เด้อจ้า
0: อันคุณแม่เฮ็ดนาจักไร
1: 11ไร่ค่ะ
0: เฮ็ดนา11ไร
1: ่ค่ะ
0: เฮ็ดเองเลยบ
1: ่เฮ็ดเองค่ะ
0: ห่วยอายุจังปีเหรอขึ้นไปเฮ็ดเอง
1: 67ปีแล้วจ้า
0: ว่าโถ67ปีแล้วเฮ็ดหน้าเอาเอง
1: จ้า
0: ถามก่อนบาดนี่หน้า11ไร่นี่ตะกี้เฮ็ดให้เฮ็ดหน้านี่ใส่ปุ๋ยหยังเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮา
1: ก็ใส่ปุ๋ยท้องตลาดล่ะจ้า
0: โหใส่ปุ๋ยตามท้องตลาดทั่วไป
1: จ้าจ้า
0: ถามก่อนบาดนี่ตอนที่เฮาใส่ปุ๋ยตามท้องตลาดทั่วไปนี่มันเป็นจังได๋แน
1: ่มันก็บ่ดีปานใดล่ะค่ะมันก็หลายแนวใส่เนาะค่ะ
0: มันเป็นยังไงเรื่องของดินเป็นยังไงเนี่ย
1: ดินแข็งค่ะดินแข็ง
0: ดินแข็ง
1: จ้าดินแข็ง
0: ผลผลิตดีป่ะตอนใส่เคมีทั่วไป
1: ก็บ่ค่อยได้ปานใดค่ะ
0: ที่หน้า11ไร่นี่ได้ข้าวหลายปานใด
1: ตกไร่ละ500โลนี่ล่ะค่ะ
0: 500โลนั่นหมายความว่าหน้าปีมันบ่500โล
1: ค่ะ
0: ได้เฮ็ดหน้าปังนําบ
1: ่ได้เฮ็ดอยู่ค่ะ
0: หน้าปังได้ประมาณเท่ากิโล
1: 700นี่ล่ะจ้า
0: ประมาณ700น
1: ี่จ้า
0: ตอนใส่ปุ๋ยตามท้องตลาดทั่วไปนี่ผลผลิตบ่ได้พอทันจักเทื่อ
1: ค่ะ
0: มานี่ถามแม่คิวก่อนไปรู้จักโซเลพัดนี่อะมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดนี่ไปหูมาแต่ทางใด
1: ฟังวิทยุจ้า
0: ฟังวิทยุ
1: จ้า
0: ฟังโดนบ่นี
1: ่ก็ประมาณโดนอยู่ค่ะ 3-4 เดือนนี่แหละจ้า
0: โอ้ฟังอยู่ 3-4 เดือน
1: จ้า
0: โอ้ใจคิวเสียคนยากที่ตัวนี้ฟังอยู่ 3-4 เดือน
1: จ้า
0: บาดก็เลยตัดสินใจซื้อมาใส่บ
1: ่ตัดสินใจซื้อมาใส่ค่ะ
0: มานี่ถามมีแม่คิวก่อนใส่โซเลพัดนี่อะมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดใส่แล้วให้หน้าเฮามันแปลกหูแปลกตาขึ้นบ
1: ่แปลกอยู่ก็ดินมันลมค่ะดินดีค่ะ
0: ดินมันลม
1: แม่นค่ะ
0: บาดนี้ถามเรื่องผลผลิตเป็นยังไงเนี่ย
1: ก็ว่าแม่นดีอยู่แล้วค่ะอันเทศมากก็ได้ส่วนนึงมันบ่ได้ต่อมามาเฮ็ดหน้าปังแล้วมันได้ขึ้นมั้ยค่ะมันดีขึ้น
0: เฮ็ดหน้าปังมันดีข
1: ึ้
0: น
1: แม่นค่ะ
0: มันได้ผลผลิตหลายปานใดบาดนี
1: ้ไว้แห่ตันพอแล้วจ้ะ
0: แห่ตันจากได้700กิโล
1: แม่นจ้ะ
0: บาดได้แห่ตันเลย
1: จ้ะ
0: ถึงอกถึงใจบ
1: ่ดีใจค่ะดีใจอีหลี
0: ถามแม่คิววันต้นเขาเฮามันเป็นจังได๋เนี่ย
1: มันก็บ่มันงามเขียวคือจังเฮาใส่ปุ๋ยอันเฮาไปซื้อท้องตลาดเด้จ้ะมันสิขึ้นมาคือจังนั่นงามๆนุ่ยๆอดบ่บ่บ่เขียวให้แมงจอมั้ยค่ะเขียวธรรมชาติมั้ยค่ะ
0: เขียวธรรมชาติ
1: คือใบตองกล้วยเฮานี่มั้ยค่ะ
0: โอ้เขียวธรรมชาติเขียวคือใบตองกล้วย
1: แม่นค่ะ
0: บ่ได้เขียวแล้วบ่ได้เขียวรอแม่ง
1: ค่ะบ่ค่ะบ่เขียวรอแม่ง
0: ต้นมันแข็งดีบ่แม่
1: แข็งดีค่ะ
0: มาตอนใส่ในช่วงแรกๆนี่ช่วงอายุ20ถึง30มื้อนี่มันแตกกอดีบ
1: ่แตกค่ะแตกกอดีค่ะ
0: เขียวโดนบ่อีแม
1: ่โดนอยู่แด้จ้ะแม่งก็บ่รบกวนค่ะก็ดีว่าลดต้นทุนได้หลาย
0: โอ้มันก็ดีแม่งก็บ่กวนลดต้นทุนได้หลาย
1: ค่ะลดต้นทุนได้หลาย
0: ถ้าไม่กิ้วก่อนยังสิใส่ต่อบ่โซเลพัดนี
1: ่ใส่ค่ะใส่ใส่ต่อไปล่ะค่ะเพราะว่าเริ่มเฮ็ดหน้าก็สิใช้เรื่อยๆเลยค่ะก็สิบอกพี่บอกน้องเฮาใช้นํา
0: ครับผมแสดงว่าทั้งหลังนี่กําลังเตรียมเฮ็ดหน้าปลัง
1: จ้ากําลังเตรียมค่ะเฮากําลังสิวานค่ะ
0: คันแม่กิ้วถือโอกถือใจกับอมิโนฮิวมิกมิโซเลยพัดจังซี่อยากให้แม่กิ้วนี่ฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใช้อมิโนฮิวมิกมิโซเลยพัดนี่พ่อแม่กิ้วใส่แล้วประทับอกประทับใจแนวไหนบอกให้เพิ่นฟังคักๆมื้อนี้แม่เชิญครับ
1: พี่น้องเอ้ยใส่อมิโนฮิวมิกนี่มาลองใส่น้ําแม่เบิ่งเด้อลูกเด้อก็ว่าได้ผลประโยชน์หลายล่ะค่ะจากบ่ได้ก็ได้ดินเฮาบ่ดีมันเกิดดีค่ะมันลมค่ะมาเด้อพี่น้องมาใส่น้ํากันเด้อพี่น้องเด้อแม่กิ้วใส่แล้วก็ว่ามันดีถูกใจอยู่มาเด้อพี่น้องเด้อมาใส่น้ํากันต้นข้าวก็เขียวดีค่ะแต่กอก็ดีอยู่จ้า
0: เขียวโดนเขียวทนบ่
1: เขียวโดนเขียวทนค่ะแมลงก็บ่ตอมค่ะ
0: ยืนยันยังสิใส่ต่อเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะใส่ค่ะ
0: สำหรับมื้อนี้ผมกับคุณแม่คิวฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ำนี้นะครับอยากให้ดินดีดินบ่มีปัญหาดินที่เป็นกรดเป็นเอียดดินเข้มดินปลูกยังบ่งามลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับกับอมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดสำหรับมื้อนี้ผมกับคุณแม่คิวฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ำนี้มีความสุขสุขผู้สุขคนได้เก็บอย่าจนร่ำรวยสุขผู้สุขคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

เอ้ยสาวของแท้ที่อีพออีแม่เพิ่นให้มาเจ้าบ่พอใจดันไปใส่ของปลอมเดินโซ่เฮ็ดเป็นส่งบักโม่บังเบิดแท้น้อห้วย

라디오 와 숫자 สุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื้อนเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีดีดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร0916840

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูน

เสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตที่ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจแต่งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: ข่าวดีพี่น้องเกษตรกรฟังทางนี้ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฟังขวามือตรงคำไดโนเสาร์มอบโชคทองฉลองเปิดโกดังใหม่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าภายในร้านทุกอย่างตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์จับรางวัลสัปดาห์แรกมื้อวันที่10พฤษภาคมนี้จนถึงวันที่14มิถุนายน2569สัปดาห์สุดท้ายพิเศษในมื้อวันที่13และ14มิถุนายนตั้งแต่2โมงเช้าฮอด5โมงแลงพบกับมหกรรมปุ๋ยยาลดราคาและม่วนซึนกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มื้อร่ำจับรางวัลทองคำจากข้างร้านและจับแจกรางวัลสำหรับลูกค้าที่สะสมคู่ปองของปุ๋ยตรา3ต้นใหม่และยาอูดทองคำรุ่นรับทองคำจักรยานไฟ
5: ป้าและรางวัลอื่นๆอีกมากมายมีอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน
6: อย่าลืมเด้อมาร่วมฉลองเปิดโกดังใหม่กับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำซื้อสินค้าเกษตรทุกอย่างภายในร้านตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์ลุ้นรางวัลทุกสัปดาห์สัปดาห์แรกจับแจกในมือวันที่10พฤษภาคมจนถึงสัปดาห์สุดท้ายมือวันที่14มิถุนายน2569นี
5: ้และพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาในมือวันที่13และ14มิถุนายนมวนซืนกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงไงทั้ง2มือเริ่มจับแจกรางวัลมากมายพ่อๆกันให้ได้ที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฝั่งขวามือตรงข้ามไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
7: ขอให้พี่โชว์วันที่16ขอให้ดวงถึงพุ่งไปบอกได้มาสู้จบอีกงานจนสิ้นถิ่นไม่เกินคอยประวันเสียงฝ้าห้องตึกสก๊อปคู่กระดึงไปเฮ็ดป้าคือเก่าประวันเสียง

0: ค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: สวมง่ายใส่สบายใส่ได้ทุกอิริยาบถเสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ใส่แทนสเตย์แมนทุกสไตล์มั่นใจทุกความเคลื่อนไหวไม่มีรัดแต่แนบกระชับไม่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมไม่ว่าจะใส่เที่ยวใส่ว่ายน้ำใส่ฟิตเนสเสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ตอบโจทย์ทำไถได้เป็นอย่างดีเพราะเราคือผู้ผลิตและจำหน่ายเจ้าแรกในเจ้าเดียวในจังหวัดกาฬสินธุ์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ตั้งอยู่ที่30หมู่2ตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0619540862เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามของทอมไทย

่าวดีของพ่อแม่พี่น้องที่อยากได้เตาแก๊สถังแก๊สอุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝาครอบแก๊สให้พี่น้องไปซื้อได้ที่ร้านนี้เด้อในเมืองกาฬสินธุ์ไปซื้อได้ที่ร้านจารุณีแก๊สถนนด้านหลังโรงพยาบาลกาฬสินธุ์และที่โรงบรรจุแก๊สปตท.ของห้างหุ้มส่วนจำกัดพิมพ์ผลิตแก๊สใกล้สี่แยกโนนสง่าคำไผ่ตำบลหนองกุ่งอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอบัวขาวไปซื้อได้ที่ห้างหุ้มส่วนจำกัดเบนซ์บัสซัพพลายอำเภอห้วยเม็กไปซื้อได้ที่ห้างหุ้มส่วนจำกัดหมูน้อยซัพพลายถังแก๊สปตท.เป็นถังแก๊สที่ได้รับมาตรฐานม.ก.มีวาล์วนิรภัยป้องกันแก๊สรั่วแก๊สซึมแก๊สระเบิดทุกถังอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับแก๊สให้โทรสอบถามที่0438118848 0438118848และ0885730753 0885730753

0: าตูพันดี
1: ร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปีนาปลังทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวมีทุกสายพันธุ์ข้าวเจ้ามีพันกอขอ49กอขอ57ชัยนาท1พิษณุโลก2กอขอ61และไม่ล่าสุดกอขอ71ข้าวเหนียวมีกอขอ10สันปะตอง1กอขอแม่โจ้2กอขอ14และปีนี้มีข้าวเหนียวนาปลังพันธุ์ใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์คือกอขอ22กอขอ22เป็นข้าวเหนียวนาปลังใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์ปี2559ลักษณะทรงก่อตั้งสูงประมาณ120ซมอายุเก็บเกี่ยว125วันรวงแน่นปานกลางข้าวเปลือกมีสีน้ำตาลศักยภาพการให้ผลผลิตสูง 1,000 กิโลกรัมหรือ1ตันขึ้นไปคุณภาพการสีดีมากเมื่อนึ่งสุกแล้วข้าวจะเหนียวนุ่มมีกลิ่นหอมเล็กน้อยเหมาะสำหรับรับประทานและสีเป็นข้าวสารขายเจริญรุ่งเรืองการเกษตรยังจำหน่ายปุ๋ยเคมีเมล็ดพันธุ์ผักทุกชนิดและยังรับทำโครงการประชารัฐทั้งกองทุนปุ๋ยกองทุนหมู่บ้านต่างๆร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรตั้งอยู่หน้าโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0899468350 0438996333สาขาที่2ร้านแม่ทุมพ่อพรหมบ้านโนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0871026579ช่วงพิเศษเมื่อซื้อข้าวปลูก10กระสอบขึ้นไปรับกระติกน้ำอย่างดีทันที

0: ลูกทุ่งมุ่งทำดีในช่วงนี้โดย
1: ปลูกข้าวหน้าปีหน้าปังแต่หนีบ่พ้นปัญหาเรื่องหญ้ากวนใจบีครับโตซอยชาวนากำราบหญ้าปัญหากวนใจของชาวนาปัญหาใหญ่ของชาวนามีดังนี้คุ้มหญ้าไปแล้วคุ้มบ่อยู่คาหญ้าไปแล้วหญ้าบ่ตายต้องฉีดหลายรอบเพิ่มต้นทุนฟังทั้งนี้มีข่าวดีมาบอกบีคอปคาหญ้าในหน้าด้วยบีคอปบีคอปเป็นยาคาหญ้าในหน้าเข่าเปอร์เซ็นต์สูงมีตัวซอยเสริมฤทธิ์เฮ็ดให้ดูดซึมเร็วแพร่กระจายตัวได้ดียึดกอใบแน่นลดการสูญเสียของเคมีและทนต่อสภาพฝนตกได้เป็นอย่างดีเฮ็ดให้หญ้าตายเร็วตายดีตายทั่วทั้งแปลงสามารถกำจัดได้ทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้างไส้ได้ดีทั้งหน้าปีและหน้าปังบีคอปสามารถกำจัดหญ้าบ่ว่าสิเป็นหญ้าเข่านกหญ้าพุ่มพวงหญ้ากระดูกไก่หญ้าก้องแขนหญ้าลักหน้าหญ้าขนพักปอดหน้าเทียนหน้าในระยะเริ่มต้นกกผือห้างกาหนวดปลาดุกไข้เขียดเก็บเปรี้ยวฉีดทับฉีดซ้ำได้โดยเขาบ่แดงปลอดภัยเซฟเขาทุกต้นจบงานด้วยบีคอปก้องเดียวบีคอป1ชุดใส่ได้พื้นที่ 3-4 ไร่โดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตาเตามังกรผลิตภัณฑ์ที่ชาวนามืออาชีพไว้ใจหาซื้อได้แล้วยูลาน99ลุ่งเรื่องการเกษตร3แยกโคกบ้านหัวดงเยื่องเซเว่นบริหารงานโดยเฮียเบิร์ตเจตา089 540 4449

0: ช่างมันบ่ได้ขายเขา
1: อย่าปล่อยให้โรคร้ายทำลายนาข้าววันนี้เราขอเสนอฟูจิซานสารป้องกันเชื้อราและกำจัดโรคพืชกำจัดใบไหม้ใบจุดในนาข้าวเน่าคอรวงรากกระถินฟูจิซานทำให้นาข้าวต้นเขียวใบแข็งแรงของดีจากประเทศญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียมตราเต่ามังกรหาซื้อได้ตามร้านค้าการเกษตรทั่วไปฟูจิซานฟูจิซานทำนาได้กำไรเพราะฟูจิซานM ทาคอ60สุดยอดพลังสารคุมหญ้าในนาข้าวแบบ2 in 1คุมแห้งทนแล้งคุมชื้นทนฝนใช้ได้ผลดีกับนาข้าวหวานแห้งและดินที่มีความชื้นสูงควบคุมการงอกของวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้างเช่นหญ้าดอกขาวหญ้าข้าวนกกบนวลแมวหนวดปลาดุกผักปอดนาเทียนนาขยายการคุมวัชพืชได้นานถึง60วัน1ขวดใช้ได้ 4-5 ไร่ใช้แล้วพื้นนาเกลี้ยงไร้หญ้ากวนใจโดยไม่มีผลกระทบกับต้นกล้าที่งอกปลอดภัยกับข้าวหลังงอกข้าวไม่แดงข้าวไม่งันชัวร์ขวดเดียวจบไม่ว่าจะเป็นดินแห้งฝุ่นหรือดินเปียกชื้นเอ็มทาคอ60สามารถตอบโจทย์ได้ทุกสภาพดินใช้ได้ดีทั้งนาข้าวหอมแดงและกระเทียมเอ็มทาคอ60คุมทนคุมนานคุ้มค่าได้ผลจริงโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตราเต่ามังกร
2: สุดยอดของความอร่อยที่แสนประทับใจข้าวต้มมัดแม่นางชาววังจำหน่ายและผลิตข้าวต้มมัดที่ถูกหลักอนามัยสะอาดปลอดภัยถูกใจผู้รับประทานรสชาติทันสมัยมีทั้งไส้หวานไส้เค็มเต็มไปด้วยสารอาหารครบรสข้าวต้มมัดแม่นางผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติถึงชาติอร่อยถึงชาติหน้าทำพาความอร่อยลมกล่อมตอบสนองผู้รับประทานข้าวต้มหมูแม่นาไส้เค็มขนมเทียนแม่นาผู้สืบสานขนมโบราณรับทำและผลิตต้อนรับในงานพิธีต่างๆราคาที่เป็นกันเองสนใจติดต่อได้ที่แม่นาข้าวต้มมัด30หมู่ที่2บ้านบางกล่ำตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โทร081262 2716และ061 954 0862ตลอด24ชั่วโมง
3: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วง Music Variety สัมปปี Around the World
4: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่เราจัดให้คุณ

0: ลูกทุ่งมุ่งทำดีลูกทุ่งไม่มีวันตายลูกทุ่งเนวดายลูกทุ่งมุ่งทำดี
1: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่เรามอบให้คุณ

0: ขอต้อนรับพี่น้องทุกท่านที่กำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีทั้งสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดโอร้อย 3.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองนำเลิกตำบลหนองตะไคร่อำเภอโพชัยจังหวัด101นะครับพี่น้องครับมื้อนี้นะครับมีบุญบั่งไฟอยู่บ้านใดแน่นอนนะครับได้ยินข่าวว่าอยู่บ้านอีหยังล่ะฮะบ้านน้องนะครับผมบ้านน้องโยโกะก็มีโอ้น้อ30 31แล้วก็อยู่บ้านขามเปียก็มีบ้านนิยุกนะครับบ้านโคเครือนะก็มีคือกันมื้อนี้กําลังจุดดังบึ้มๆอยู่ครับพี่น้องครับอ้าวนะครับก็ขอเที่ยวท่องเที่ยวให้สนุกสนานนะครับเด้อนะครับดูแลสุขภาพเจ้าของน้ําแน่นะครับถ้าเมาก็อย่าขับรถนะครับเด้อมันอันตรายเด้อเด้อความเป็นห่วงเป็นใยนะครับดีเจพอเพียงมุ่งทําดีเป็นใยเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องครับดูแลสุขภาพเจ้าของดีๆนะครับเนาะเอาล่ะครับขอบพระคุณท่านผอ.พินิจเปานาเรียงพร้อมกับคุณปวินาเปานาเรียงผู้บริหารนะครับสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอ 103.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองน้ำลึกตำบลหนองตะไคร่อำเภอโพชัยจังหวัด101นะครับเด้อและก็นะครับผู้บริหารร้านชิปเปอร์มอร้านชิปเปอร์สังกพันธ์ทั้ง2สาขานะครับที่มีเมตตาลิงสัญญาณรายการลูกทุ่งมุงตำดีจากข้อแก้ใต้ตารางเล่าผู้ขาดีเจพอเพียงมุงตำดีนำเนื้อรายการด้วยทั้งสั้นที่เก่านั่งตาเหลื่อมเมาเว้ากับพี่กับน้องอยู่คือเก่าเหมือนเดิมวันหยุดกับบ่ได้หยุดบ่หยุดก็คือเก่าก็ยังคือเอามื้อวานนี้นะครับผมไม้เสียก็เลยไปซื้อไม้มาใหม่นะครับไม้เสียจากรายการบ่ได้เมื่อวานนี้เอามื้อนี้ครับซื้อไม้มาเรียบร้อยแล้วเสียงอัดที่บ่ได้ 100% นะครับณตอนนี้เด้อนะครับก็เอาไม้ตัวเก่านี่ไปซ่อมอยู่นะครับเนาะเอาล่ะครับพี่น้องครับขอบพระคุณสปอนเซอร์ใหญ่ผู้ใจดีที่การสนับสนุนรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีด้วยดีเสมอมาขอให้ทุกธุรกิจทุกกิจการทุกร้านค้าที่มีเมตตามีอุปการะคุณต่อรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีเจริญรุ่งเรืองขายดิบขายดีตลอดปีแล้วก็เป็นเศรษฐีตลอดไปมีผู้มาใส่บริการกันเยอะแยะมากมายหมื่นฝ่ามวลินตราบนานเท่านั้นก็แล้วกันนะพี่น้องเนาะอันละครับก็ขอให้พี่น้องแฟนเพลงประกาศสู่ขู่โซคนกับมีความสุขสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าป่วยอย่าจนขอให้ทุกคนโชคดีมีเงินใช้ตลอดปีและก็ตลอดไปนะครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับ
1: ฮัลโหล
0: ครับผม
1: อีเมียเจ้าว่าโทรปรึกษาถามที่ไผก็บ่ตอบแล้วกําลังขึ้นอยู่เห็น
0: อ้าวตอบจังได๋ล่ะแม่ผมปลดโทรศัพท์ลงได้ครับแม่หันสายเต็มแล้วพร้อมกับปลดโทรศัพท์ลงเลย
1: อันลูกโทรไปหาเมียเจ้าเด้อเมียว่าสิช่างเอาอย่างหมูมือทําไผล่ะ
0: อ๋อครับได้
1: มาเร่งลูกโทรหาแล้วเด้อ
0: จ้าจ้า
1: บ่ได้ขายปุ๋ย
0: ครับผม
1: เมียขอฟังเพลงหน่อยลูกเด้อ
0: เอาเพลงใดครับ
1: เมียขาแม่ห้างสาวเฒ่าเสน่ห์มั้ยลูก
0: แม่ห้างสาวพาวเสน่ห์ผู้ใดร้องนี่แม่
1: มันไม้ไทยคือมันไผลูกว่าไม้ไทยกับมันแค่นี่แม่ว่าบ่ได้ฟังหลายปีแม่
0: เพิ่นเสน่ห์แม่ไม้พ่นบ่เนาะ
1: แม่สิเพิ่นนี่ล่ะ
0: ครับผม
1: ตะลานี่น่ะเพิ่น
0: อันนั้นก็
1: อันนึงก็ของแม่อ๋อของคุณตะลาชุ่มหน้าพี่ลูกแม่อันเพิ่นเหี่ยวกันนี่ล่ะแก่กันแม
0: ่อ๋อครับผม
1: แม่บุญย่างมืออ้นวันจันทร์ยังฟังอยู่เจ้า
0: ครับ
1: คอยฟังเพลงคอยกันมือนี
0: ่ครับผม
1: เอามือก็สิไปเข้าแดนขึ้นลำเปล่าเนาะ
0: ครับผมครับ
1: จ้าหม่อมแม่ทําไผแน่เด้อ
0: ครับผม
1: ลูกสาวบ้านบ่อแน่เด้อ
0: ครับผมครับ
1: เสี่ยวเทียงแน่เด้อเสี่ยวเทียงแม่เสียหลาย
0: ครับผม
1: ไปฟังหนอแม่ประเสริฐไปฟ้อนนี่ยังไง
0: ตีไปฟ้อนอยู่โอ้โหเพิ่นไปฟ้อนมือนี่เนาะ
1: เพิ่นไหวแม่ไปแม่ก็ไปไหวหรอกมือนี่ผลการผลตกข้ามไ
0: ปบ่ตกหนอแม่บ่ตกบ่ตกผมเบิ่งแล้วมือนี
1: ่มันหัวม้วนอยู่มันหัวม้วนถือผลบ่ได้อันเป็นแม่ลูกไปใส่ว่าแม่ไปเอาบุญ
0: บ้างบุญบ้างไฟบ้านผมนี่เนาะ
1: บ
0: ่ครับผม
1: ขวยหลวงปู่ว่าใส่หันมัน
0: อ๋อขวยหลวงปู่นี่คนอันเชียงรายเอามาถวายครับผม
1: โอ้ตัวงามเจ้าลูกเนาะ
0: งามครับงามครับ
1: อันคือข้อยเมียตะเกียงข้อยดอนสิละ
0: ครับผม
1: จ้าเพื่อนมาเนี่ยเด้อ
0: ครับผม
1: จ จ้ะแม่น้อมแม่บัวแม่น้อยแม่สวนเด้อ
0: มาครับผม
1: แม่บุญยังเด้อพรุ่งนี้วันจันทร์จังฟังเด้อเพียงเจ้า
0: เพียงยังล่ะฟังแล้วน่ะแม่
1: เออเพิ่นขอเพียงอันนี้ยังอ่ะลูกว่ามนนกดอกพะกะแยงแม
0: ่มนนกดอกพะกะแยงนี่ของสิริพรตัวนี
1: ่เอาของผู้ชายลูกไม้ไทยดิบ่ไม้แม่ว่า
0: ฮะ
1: ของไม้ไทยบ่ของผู้ชายดิ
0: มีอยู่บ่มนนกดอกพะกะแยงนี่
1: เดี๋ยวแม่อะไรเงี้ยเขาก็ร้องไหมจะกี่ไหม
0: ตีจักเล่เดี๋ยวสิคนหาร้องไห้เปิดมือนี่ละเพราะต้องไปฟังมืออื่นดอกเปิดมือนี่ละหันบ่มีเวลาพอ
1: คนเนี่ยเล่าพระเนี่ยไปฟังเหมือน
0: คนไปเบิ้งคนไปเบิ้งบังไฟไปแล้วผมมีผู้ใดฟังหลายดอกมือนี
1: ่เนี่ยจะหลอกลูกเอาให้เราฟังดูขนา
0: ดโอเคโอเค
1: มุ่งหน้าเด้อมุ่งหน้าอาจจะไปฟังล้ำโอ้ฟังอันบ้านเสียผิวไหนมันไกลกันนะลูกเนาะ
0: ครับผม
1: ศิลาภูมิชนแดนจ้ากระสาวเธอนี่ของคนสวยก็สิไปกันละมื้อนี้เนาะไปก
0: ัน ครับครับ
1: ยกหัวหน่อยก็บ่ต้องยกหัวหน่อยเด้อ
0: ครับผม
1: อันน้ำตาลหวานก็บ่ขอดอกมันสิไปวันร่องถ้ามื้อนี้เดี๋ยวมึงเอาว่าเนาะก็เป็นบุญอยู่แล้วมื้อเนาะ
0: ครับผมครับ
1: แต่บ่ต้องพูดเด
0: ้
1: อ
0: โอเคครับผม
1: แม่มื่นเนี่ยเด้อแม่มื่นไปไปลูกแล้วไปบ่ได้แล้วพาตางก็เดี๋ยวอยู่ก็เจ้า
0: อ๋อครับครับครับ
1: เพิ่นบายตัวคือมามาจับไม่น้อลูกใส่เพิ่นละว่าอยู
0: ่อ๋อครับผม
1: พอไรพอกลุ่มเนี่ยเด้อ
0: ครับครับครับ
1: ให้เรารอพ่อสวัสดีค่ะ
0: โอเคครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับเอ้านะครับพี่น้องกากำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีมีอยู่บ่มดหลักพักกระแยงของไม้ไทยนี่คือบ่เคยได้ยินหนออ่ะเดี๋ยวที่ค้นหาให้นะครับเด้อนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผม
2: มาเด้อมาเปิดบุญไฟเด้อมื้อนี้เด้อ
0: ครับ
2: มาดิมาส่วนดอกแก้วดอกแก้วเพิ่นบ่อยากไปซั่นมื้อนี
0: ้ตี้เอ้า
2: ก็อยู่คนที่ได้ฟ้อนมื้อนซั่นว่า
0: อ้อมื้อนฟ้อนอยู่ไสล่ะครับมื้อน
2: มื่นกันอยู่พอใส่อันนี
0: ้ตี้อ๋อครับผมครับ
2: ม
0: ื้อ
2: น
0: ี้
2: กับบ้านน้ำแพงเนาะมื้อนี้เนาะ
0: ครับผมมื้อนี้บ้านน้ำแพงบ่มื้อนี
2: ้แม่นจุดมื้อนี้เด้บ้านน้ำแ
0: พงอ๋อครับครับครับครับครับ
2: คิดฮอดคนไก่นะครับ
0: คิดฮอดคนไก่ได้ครับผม
2: ของมนแค้นนะครับเด้อ
0: คิดฮอดคนไก่มนแค้นได้ครับได้ครับ
2: มาแม่นะอันแม่มามานะครับเนาะ
0: ครับผมครับ
2: ไอ้น้องแว่นแม่มะนาวด้วยครับเด้อ
0: โอเคครับผม
2: ไอ้น่านั่งซ้อยเสื้อผ้านะครับ
0: ครับ
2: สุดท้ายให้ดอกแก้วสีไว้นะครับเนาะ
0: ครับผมครับ
2: อันว่าไปก็สิส่วนจนไปได้แต่มื้อนี้ก็ได
0: ้โอเคโอเค
2: น้ำไว้รอๆนะครับเนาะ
0: ครับผมครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณนะครับผมสวัสดีครับอ้าวเบาๆหลายใหญ่ฮังโอ้เป็นหลายมันยังมันหยืดปืดพุ่มเบาควบใหม่แห้งหลายครับพี่น้องครับ

นั่นล่ะครับพี่น้องครับจินตลาผู้หลับกับมุนแคนแก่นคูนก็จะมีเสน่ห์ไม้สาวนะครับมุนแคนแก่นคูนนะครับผมแล้วก็เสน่ห์พ่อไม้จินตลาผู้หลับนะครับเด้อนะครับเอามาฝากป้าต่อนกับพี่น้องแฟนเพลงรายการครับผมอยากฟังเพลงกับเพิ่มเติมผลงานเพลงก็มาได้เบอร์โทรศัพท์ก็0นะครับ6525615558นะครับเด้อ0652561558ครับพี่น้องครับกับช่วงของรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีกับดีเจพอเพียงมุ่งทำดีครับพี่น้องครับกับช่วงนี้เวลานี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณสำหรับสปอนเซอร์ใหญ่ครับเบิ่งเวลาตอนนี้11:49 นครับผมยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายทุกกำลังใจทุกหมายเลขทุกพื้นที่การรับฟังขอบคุณสปอนเซอร์ใหญ่ครับไม่ว่าจะเป็นร้านชิปเปอร์มอลร้านชิปเปอร์มอลร้านใหญ่ใจสปอร์ตขวัญใจของพี่น้องชาวอำเภอร่องคำและอำเภอใกล้เคียงนะครับเด้อศูนย์จำหน่ายนะครับอุปกรณ์งานช่างทุกชนิดระบบงานประปาท่อน้ำ PVC กล่องน้ำวาล์วเปิดปิดสปริงเกอร์เครื่องใส่ไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดครบวงจรไตรจีวอปทุกชนิดวงจรน้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์รถยนต์รถไถรถแท็กเตอร์รถแมคโครจาร์บีแบตเตอรี่รถยนต์ตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์สีคุณภาพระดับโลกสีเบเยอร์มาตรฐานมอก่อต้องยกให้สีเบเยอร์สีเบเยอร์ครับพี่น้องครับรับประกันว่านะครับเอาไปท่าเฮือนท่าซานท่าบัตรท่าซองท่าห้องท่าหอท่าภายนอกภายในสีเบเยอร์สีคุณภาพระดับโลกครับพี่น้องครับอ้าวมีเครื่องผสมสีตัวนั้นไม่ถูกเขียดสีนะครับเด้อที่ร้านชิปเปอร์มอนอกจากในร้านชิปเปอร์มอก็ให้บริการนะครับโอนเงินทุกธนาคารรับทำพรบรถยนต์ประกันภัยรถยนต์ทุกชนิดรับจ่ายค่าน้ำค่าไฟเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการของรัฐทุกโครงการที่ร้านชิปเปอร์มอร้านชิปเปอร์มอโดยคุณปวีณาเปานาเรียงผู้บริหารผู้ใจดียินดีต้อนรับทุกท่านนี่ครับที่ไปใช้บริการกันนะครับเด้อศูนย์813804599ครับพี่น้องครับ081-380-4599นะครับเด้ออ่ะบ้านนี้ก็มีร้านชิปเปอร์สังขพันธ์อยู่ใกล้ๆกันครับร้านชิปเปอร์สังขพันธ์กะศูนย์จำหน่ายอัฐบริขารเครื่องบริวารเครื่องบวชเครื่องกฐินทุกชนิดครบวงจรไตรจีวรสบงอังสะโตมูบูชาหิงพระธรรมาสบุตรสบกพระพุทธรูปมากมายหลากหลายหน้าตาหลากหลายปางประกาศงานบุญงานท่านงานหลานงานหลวงงานบวชงานกฐินงานแต่งงานงานขึ้นบ้านใหม่อยากได้เครื่องสังฆทานนะครับอยากได้นะครับของถวายพระภิกษุสงฆ์นะครับกลับไปที่ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์นะครับเด้อคุณปวีณาเป่านาเรียงยินดีต้อนรับครับ0813804599 0813804599กับร้านชิปชิปเปอร์สังฆพันธ์นะครับร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์นะครับเสียกป้อมตำรวจเพื่อร้องคำนะครับเด้ออ่ะไปฟังอีกหนึ่งผลงานเพลงกันละกันครับพี่น้องครับสำหรับผลงานเพลงนี่มันซื้อว่าอีสานบ้านเฮานะครับเด้อนะครับบ่แม่นหอมบ่แม่นดอกผักกระแยงนะอีสานบ้านเฮานะครับอ้าวฟังลองเบิ่งนะครับมันแม่นเพลงเดียวกันบ่ล่ะ

้อบาดนี่นะครับมามวนมาซืนมาโฮนอแซวนำกันกับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีทั้งสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอร้อย 3.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองน้ำลึกตำบลหนองตะไก่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับไปขอบคุณร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรตรงข้ามโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกบาสัยจังหวัดกาฬสินธุ์กาฬาแม่ทุ่มพอพรมบ้านนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกบาสัยจังหวัดกาฬสินธุ์สถานที่จำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์พืชเมล็ดพันธุ์ผักเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกหน้าปีหน้าปรังนะครับพันธุ์ข้าวปลูกที่ได้รับการยอมรับนะครับผมแล้วก็การตอบนะครับผมการจากนะครับสถาบันการผลิตข้าวปลูกนะครับเด้อกองการผลิตข้าวกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรว่ามีอัตราการงอกสูงอัตราการเจริญเติบโตดีอัตราผลผลิตสามารถเพิ่มขึ้นถึงไร่ละ1ตันสำหรับผลิตภัณฑ์ดีๆจังสี่ครับพี่น้องครับไปนะครับเด้อพี่น้องกลับไปใช้บริการกันได้ไปซื้อสินค้าอยู่ทั้ง2ร้าน2สาขารับรองว่าบ่ผิดหวังครับพี่น้องครับหรือที่โทรสอบถามก่อนก็ได้เพิ่นพร้อมที่จะให้บริการบริการนะครับผมรับบัตรนะครับไทยช่วยไทยพลัสละไทยเพื่อกับเปลี่ยนซื้อไปเรื่อยเนาะพี่น้องเนาะเอาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่แหละไทยช่วยไทยพลัสเอานะครับแล้วก็กองทุนปุ๋ยกองทุนหมู่บ้านติดต่อไปได้เลยครับ098นะครับเด้อนะครับ098นะครับ9468350 0899468350แล้วก็0438996330 0438996 33นะครับเด้อนะครับเวลากะสิเบิดแล้วเดี๋ยวเบรกพักฟังนะครับสปอร์ตคันรายการจากสถานีสักครู่เดียวนะครับเด้อสปอร์ตต้นชั่วโมงนะครับประมาณ6นาทีก็จังมาฟังเพลงกันต่อพี่น้องอยากฟังเพลงหยังกะชั่วโมงหน้าจังมาว่ากันนะครับเด้อกับ065 256 1558 065 256 1558ครับพี่น้องครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสีย

โอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เฮ้าแม่นหนังละเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่นเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่นฮู้เพิ่นแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่นเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หั่นทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสท้องฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเพชรหน้าเขาปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ข้างออกไปอำเภอพลทองบังขวามือตรงข้ามไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
5: โทร
7: 080-194-5318เด้

ลูกทุ่งมุ่งทำดีลูกทุ่งไม่มีวันตายลูกทุ่งเนวดายลูกทุ่งมุ่งทำดีคุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่เรามอบให้คุณ

ปลูกเขาหน้าปีหน้าปังแต่หนีบ่พ้นปัญหาเรื่องหญ้ากวนใจบีครับโตซอยชาวนากำราบหญ้าปัญหากวนใจของชาวนาปัญหาใหญ่ของชาวนามีดังนี้คุ้มหญ้าไปแล้วคุ้มบ่อยู่คาหญ้าไปแล้วหญ้าบ่ตายต้องฉีดหลายรอบเพิ่มต้นทุนฟังทั้งนี้มีข่าวดีมาบอกบีครับคาหญ้าในหน้าด้วยบีครับบีครับเป็นยาคาหญ้าในหน้าเข่าเปอร์เซ็นต์สูงมีตัวซอยเสริมฤทธิ์เฮ็ดให้ดูดซึมแล้วแพร่กระจายตัวได้ดียึดกอใบแน่นลดการสูญเสียของเคมีและทนต่อสภาพฝนตกได้เป็นอย่างดีเฮ็ดให้หญ้าตายเร็วตายดีตายทั่วทั้งแปลงสามารถกำจัดได้ทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้างไส้ได้ดีทั้งหน้าปีและหน้าปังบีครับสามารถกำจัดหญ้าบ่ว่าสิเป็นหญ้าเข่านกหญ้าพุ่มพวงหญ้ากระดูกไก่หญ้าก้องแขนหญ้าลักหน้าหญ้าขนพักปอดหน้าเทียนหน้าในระยะเริ่มต้นกกผือห้างกาหนวดปลาดุกไข้เขียดเก็บเปรี้ยฉีดทับฉีดซ้ำได้โดยเขาบ่แดงปลอดภัยเซฟเขาทุกต้นจบงานด้วยบีครับก้องเดียวบีครับ1ชุดใส่ได้พื้นที่ 3-4 ไร่โดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตาเตามังกรผลิตภัณฑ์ที่ชาวนามืออาชีพไว้ใจหาซื้อได้แล้วยูลาน99ลุ่งเรื่องการเกษตร3แยกโคกบ้านหัวดงเยื่อง7บริหารงานโดยเฮียเบิร์ตเจตา089 540 4449

อย่าปล่อยให้โรคร้ายทำลายนาข้าววันนี้เราขอเสนอฟูจิซานสารป้องกันเชื้อราและกำจัดโรคพืชกำจัดใบไหม้ใบจุดในนาข้าวเน่าคอรวงรากกระถินฟูจิซานทำให้นาข้าวต้นเขียวใบแข็งแรงของดีจากประเทศญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียมตราเต่ามังกรหาซื้อได้ตามร้าน

0: การเกษตรทั่วไปฟูจิซันฟูจิซันทำนาได้กำไร
1: เพราะฟูจิซัน
0: M Tacor 60สุดยอดพลังสารคุมหญ้าในนาข้าวแบบ2 in 1คุมแห้งทนแล้งคุมชื้นทนฝนใช้ได้ผลดีกับนาข้าวหวานแห้งและดินที่มีความชื้นสูงควบคุมการงอกของวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้างเช่นหญ้าดอกขาวหญ้าข้าวนกกกนวลแมวหนวดปลาดุกผักปอดนาเทียนนาขยายการคุมวัชพืชได้นานถึง60วัน1ขวดใช้ได้ 4-5 ไร่ใช้แล้วพื้นนาเกลี้ยงไร้หญ้ากวนใจโดยไม่มีผลกระทบกับต้นกล้าที่งอกปลอดภัยกับข้าวหลังงอกข้าวไม่แดงข้าวไม่งันชั่ว
2: ชั่ว
0: ขวดเดียวจบไม่ว่าจะเป็นดินแห้งฝุ่นหรือดินเปียกชื้น M Tacor 60สามารถตอบโจทย์ได้ทุกสภาพดินใช้ได้ดีทั้งนาข้าวหอมแดงและกระเทียม M Tacor 60คุ้มทนคุ้มนานคุ้มค่าได้ผลจริงโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตราเต่ามังกร
3: เอาล่ะครับพี่น้องครับสำหรับผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรภูน้ำเรืองคุณภาพมิตรแท้เกษตรกรราคายุติธรรมครับเคมีเกษตรตราเต่ามังกรครับเป็นสินค้าที่ได้รับการตอบรับจากพี่น้องเกษตรกรชาวให้ชาวนาเรื่องยาคาหญ้าเรื่องยากำจัดโรคพืชเดี๋ยวโอ้ยนะครับบอกเลยว่าบ่ผิดหวังถ้าได้ใช้แล้วนะครับบอกต่อๆกันไปเด้อพี่น้องเด้อสำหรับผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรก็มีวางขายวางจำหน่ายอยู่อำเภอจังหานครับพี่น้องครับอำเภอจังหานมีวางขายวางจำหน่ายอยู่ที่ร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรอยู่ทางโค้งบ้านหัวดงตำบลแสนชาติอำเภอจังหานจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเด้ออยู่เยื้องๆกันกับนะครับร้าน 7-Eleven นะครับเนาะเอาอย่าลืมกันแล้วกันครับพี่น้องครับไปใช้บริการกันได้เลยเจต้าคนสวยใจดีพร้อมกับเฮียเบิร์ดผู้รู้ใจดีคอยให้คำแนะนำคอยคำปรึกษาปัญหาทั้งด้านการเกษตรครบวงจรอยู่ที่ร้าน99รุ่งเรื่องการเกษตรครับเบอร์โทรศัพท์0895404449ร้านนี้ขายดีเป็นนะครับตาสะอ่อนนี่ดีครับพี่น้องครับขายดีเป็นตาสะอ่อนนะครับอู้ยจังว่าแหมพี่น้องอยู่ทั้งใดแนวฟังรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีเลยลังไหลกันไปใส่บริการนะครับให้ว่าขายดีอันดับต้นๆแล้วครับสำหรับผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกร0892778060 0892778060นะครับเด้อนอกจากนี้ก็มีอยู่ที่อำเภอเมืองมหาสารคามอำเภอเมืองมหาสารคามครับร้านประกายการเกษตรร้านประกายการเกษตรครับพี่น้องครับอยู่ใกล้กับตะเวนแดงมหาสนมหาสารคามทางสวกมาวัดป่าวนำยินเจ้าคุณสุริยันตบุญเกิ่งนะครับเด้อแล้วรับร้านประกายการเกษตรและก็อยู่ที่อาเทศบาลโคกสีตำบลอุ้มเมาอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์เนี่ยครับพี่น้องครับเทศบาลโคกสีตำบลอุ้มเมาอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ก็ที่ร้านนะครับเก่งการเกษตรสาขาเทศบาลโคกสีนะครับเด้อร้านเก่งการเกษตรสาขาเทศบาลโคกสีนอกจากมีร้านเก่งการเกษตรสาขาเทศบาลโคกสีแล้วก็ยังมีที่นะครับบ้านแกเปะโรงสีพ่อชายบ้านแกเปะตำบลเชียงเคลืออำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์อยู่ใกล้กับวัดแกเปะน้อยนะครับเด้ออยู่ใกล้กับวัดแกเปะน้อยนอกจากอยู่อำเภอดอนจานก็มีอยู่ที่ร้านเก่งการเกษตรสาขาดอนจานร้านเก่งการเกษตรสาขาดอนจานและที่อำเภอสมเด็จตำบลหนองแหวงก็ร้านโชคชัยการเกษตรก็มีเคมีเกษตรตราเต่ามังกรวางขายวางจำหน่ายเอ้าฝากไว้น้ำแน่กันแล้วกันครับพี่น้องครับโทรมาติดต่อสอบถามกับดีเจพร้อมเพียงมุ่งทำดีกันเลยนะครับสวัสดีครับผม
4: ดีเจนุ่ม
3: ครับครับครับ
4: แม่ว่าถ้าเปิดวิทยุพ่อแม่
3: ฟาดโทรมาหอดไก่แต่แม่ผู้ขาเนี่ย
4: เอากระน้ำบุกได้เนาะ
3: ครับผมครับผม
4: เอาหักเบาเมียปล่อยในเด้อนุ่มเด้อ
3: หักเบาเมียปล่อยชัดเจนบ่แม่มันชัดเจนบ่
4: ชัดเจนตัวแกงคือยังนี
3: ่อ๋อขอบคุณครับขอบคุณครับ
4: แกงจะไว้แม่ฟังตัวกันก็แต่แม่บ่ฟังเด้
3: ครับผม
4: เอาหมอกในเด้อหมอกมันเสียหลายคนสวยในเด้อ
3: ครับผม
4: แม่อยู่ต่ําแซ่บแน่วังโพลีกแน่แม่มันจุ่มติดกินในเด้อ
3: ครับผมครับ
4: เอาแกงนี่ล้นๆในเด้อจนจุ่มเด้อ
3: ครับผม
4: ท่านอุเหมาน้ําแน่บอกว่าสอน้ําแน่เด้อ
3: ครับ
4: าทุกเสียงทุกใจทุกหมายเลขเด้อนุ่มเด้อ
3: ครับผมครับผม
4: ไม่ฟ้องมาดีจ้า
3: ขอบคุณครับสวัสดีครับโอ้ขอบคุณหลายๆสำหรับกำลังใจจากคุณแม่บ้านขมิ้นนะครับพี่น้องครับตำบลนาดีอำเภอนะครับผมย่างตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ครับพี่น้องครับกราบขอบพระคุณหลายๆกันละกันเนาะ

บุ้ยนะครับดนๆได้ฟังครับโบรักสีดำขอบคุณสำหรับพี่น้องนะครับผู้แนะนำผลงานเพลงเพราะๆเข้ามาครับทรงเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องสู้ขู่สู้คนนอกนะครับอยู่ทางใดก็ขอให้มีความสุขกับการฟังเพลงกันต่ออีกหนึ่งผลงานเพลงกันจากคุณแม่บ้านขมิ้นกับผลงานเพลง

มักผู้เบาเมียปล่อยพนะเอาละครับพี่น้องครับเพื่อนนะครับรายการลูกทุ่งมุทับดีทั้งสถานีวิทยุนะครับชิปเปอร์เรดโอร้อยสามจุดห้าเมกะเฮิรตซ์บ้านหนองน้ำลึกตำบลหนองตะไคร่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดก็ไปขอบคุณสปอนเซอร์ใหญ่ผู้ใจดีที่เพิ่นร่วมสนับสนุนรายการนะครับบ่ว่าสิเป็นทางร้านจารุณีแกดครับร้านจารุณีแกดตั้งอยู่ถนนธนพลด้านหลังโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ห่างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์ผลิตแกดอยู่โรงบรรจุแกดปตท.ทั้งสิบไปอำเภอสหัสสาขันก่อนสิฮอดเสียกโน้นสง่าคำไผ่ห่างหุ้นส่วนจำกัดเบนบัตซัพพลายอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์ห่างหุ้นส่วนจำกัดหมูหน่อยซัพพลายอำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้งสี่สาขานี่ครับพี่น้องครับเพิ่นก็ให้บริการจำหน่ายพวกอุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝาครอบแก๊สพร้อมกับถังแก๊สปตท.ซึ่งเป็นถังแก๊สที่นะครับผมใส่แล้วมันปลอดภัยเอ้ามันเป็นหยังจังเป็นอันซั่นถังแก๊สมันสิบ่คือกันเอ้ามาตรฐานมันก็แตกต่างกันนะครับก็คือหยังกางเกงคือหยังเสื้อผ้าคือหยังนั่นน่ะมาตรฐานนี่แตกต่างกันครับอยู่กับนะครับมาตรฐานนะครับเนาะถังแก๊สปตท.นี่เป็นถังแก๊สที่มีค่ามีราคามากกว่าถังแก๊สทุกชนิดนะครับบ่ได้เป็นนะครับวาล์วนิรภัยป้องกันแก๊สรั่วแก๊สซึมแก๊สระเบิดทุกถังมาตรฐานหม้อก่อนะครับเด้อถังแก๊สปตท.มีทั้งถังน้อยถังใหญ่ถังปิกนิกถังกระปุกลูกพี่น้องที่ซื้อถังแก๊สข้างต่อไปหรือข้างไหนๆก็แล้วแต่นะครับพี่น้องครับสิเปลี่ยนถังแก๊สใหม่มันบ่คือดอกฟังไอ้พอเพียงเว้าแล้วมันเป็นตาย่านอีหลีดินะหันมันหัวมันซึมมันระเบิดขึ้นมาแล้วโอ้นะครับพี่น้องสิตั้งสติทันบ่ล่ะหันคนมีสติก็สิบ่เป็นหยังดอกติแม่นบ่ก็สิซอยเอาน้ํานะครับเอาผ้าชุบน้ำมาปิดได้แต่ว่าผู้บ่ทันดีหรือว่าผู้เผลอเลยนี่นะครับอย่ามาข้างมอหนึ่งเขาไว้บัดนี้จะมาติดแก๊สเด้ครับเพิ่นอยากให้เข้าสุกไว้ได้เพิ่นส่วนมากนะหนึ่งแก๊สเดี๋ยวไม่ต้องไปเปิดแก๊สแห้งเลยครับพี่น้องครับเปิดแก๊สค่อยๆนะครับว่าเป็นยังแล้วครับเปิดแก๊สค่อยๆเดี๋ยวเจ้าน้ำก็ฮ้อนเถียงคนนี่ทางวู้วู้วู้เผลอเขาเดี๋ยวท่านละครับมอหนึ่งหัวนะครับนอกจากมอหนึ่งหัวแล้วหัวไม้บัดนี้โอ้โหเพราะฉะนั้นครับอย่าประมาทนะครับเวลาใส่แก๊สนะครับเด้อต้องเลือกซื้อเลือกหาเลือกใช้แต่ถังแก๊สปตท.นะครับผมบอกได้เลยว่าบ่ผิดหวังครับเอาโทรสอบถามได้นะครับได้043811848 043811848หลักกะ0885730753 088570753รับรองบ่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับสำหรับพี่น้องผู้ใส่นะครับสำหรับร้านจารุณีแก๊สห้างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์ผลิตแก๊สห้างหุ้นส่วนจำกัดเบนบัตซัพพลายห้างหุ้นส่วนจำกัดหมูน้อยซัพพลายนะครับเด้ออ่ะนะครับพี่น้องครับเวลา 12:53 นโอ้นะครับท่านประธานนนท์ศึกษานะครับอยากฟังเพลงสาวไทยปึ้งซึ่งอู้อบักแมบกับมักได้เพลงแนวนี้เนาะนะครับไปเอ้าถือโอกาสติดฝากไปหาพี่น้องแฟนเพลงรายการสู้ขู่สู้คนกันละกันกับช่วงของรายการลูกทุ่งมุ่งทำดี

0: จังบอบบาทเนี่ยครับพี่น้องครับเวลาขณะนี้เวลา12:42เพิ่มเติมผลงานเพลงได้ครับ0652561558นะครับเด้อ0652561558ครับพี่น้องคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านอยู่กับเสื้อกล้ามแบรนด์ดินเนอร์เสื้อกล้ามที่ผลิตจากใยผ้าคอตตอน 100% บ่ทำให้ระคายเคืองบ่ทำให้อึดอัดเมื่อเวลาสวมใส่สบายๆไม่บีบรัดไม่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมซักเครื่องก็ได้ซักมือก็ดีขยี้ล้างน้ำสบัดตากเอามาใส่ใหม่เรียบเนียนเหมือนเดิมนะครับพี่น้องครับใส่สบายๆหน้าหนาวหน้าร้อนหน้าฝนใส่เสื้อกล้ามแบรนด์วินเนอร์ได้สบายดีนักแลนะครับสั่งซื้อสั่งจองผ่าน Facebook ไลฟ์แชทนะครับหรือว่าที่เป็นเบอร์โทรศัพท์0619540862หรือจะไปชมไปช็อปที่ช็อปบางกะเหล็กเลขที่30หมู่2ตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ก็ยินดีต้อนรับยินดีให้บริการพร้อมกับข้าวต้มที่อร่อยสะอาดถูกลักอนามัยถูกใจผู้บริโภคข้าวต้มมัดแม่นางข้าวต้มมัดซื้อมาใส่ตู้เย็นแช่เย็นๆไว้แช่ใส่ซองฟิตไว้นะครับย้ำอยากกินก็เอามาอุ่นใหม่ก็ได้หรือว่าเอามาปิ้งก็เฮ็ดเป็นคือยังนั่นข้าวเหนียวปิ้งนี่มั้ยแซ่บหอมครับแม่นางข้าวต้มมัดนี่รับประกันแล้วว่าแซ่บทุกใส่บ่ว่าสิเป็นใส่กล้วยใส่ถั่วหรือว่าสิเป็นขนมเทียนแก้วใส่หวานใส่เค็มได้บัดครับพี่น้องครับกับแม่นางข้าวต้มมัดเด้อติดต่อสั่งซื้อสั่งจองก่อนล่วงหน้าบ่ต่ำกว่า30,000ก่อนฮอดมื้องานเด้นะครับย้ำมื้อเช้าก็ตี5เป็นต้นไปก็มีวางขายวางจำหน่ายอยู่ร้านแม่นางข้าวต้มมัดตลาดทุ่งนาทองและร้านครูไก่ขนมไทยตลาดเทศบาลอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์สนจิตสนใจสั่งซื้อสั่งจองผ่านหมายเลขโทรศัพท์0619540862 0619540862ครับผมสวัสดีครับ
1: ฮัลโหล
0: ครับผม
1: แม่บุญยังว่าของสิริพรพาลูกอันเพียงอัน
0: ผมว่าแล้วมันต้องเป็นสิริพรมันของไม้ไทยก็ยังมันอยู่ไม้ไทยมันบ่มีผักกระแยงก็ยัง
1: เปิดให้เล่าโลดเพียงนี้ละบ่ให้มอบให้แม่นั่นโลดมอบให้แม่ยันโลด
0: เพียงผม
1: จะเพียงรวยสองเพียงบ่นี
0: ่ครับผมครับ
1: เพียงหนึ่งก็เอาไปจะขายรถเขาดูเพื่อนละมันขึ้นเพิ่มด้วยเนี่ย
0: ครับผมครับผม
1: จะเริ่มมาลูกผมโทรไปหาแม่บ้างนั่นโทรมาหาแม่ที่มาก็ได
0: ้ครับ
1: ก็เสียวปุ๋ยพันมาใช่ไหมลูกใช่ไหมละ
0: โอเคขอบคุณครับผมสวัสดีครับผมฮัลโหลครับ
1: อาทิตย์จ้าน้อม
0: ครับผม
1: เอาสาวร้านปิ้งเอ็นในแม่เด้อ
0: ปิ้งเอ็นมาที่แม
1: ่สาวร้านปิ้งเอ็นน้องดาวน้อยเด้อ
0: โอเคครับโอเคครับ
1: ฝากพี่น้องโค้ชใส่เบิดสุดแยงสุดเสกสายเด้อนุ่มเด้อ
0: ครับผม
1: ยังสุดใจพี่น้องโค้ชใส่เบิด
0: โอเคครับโอเคครับ
1: ร้อนๆหน่ะไม่ฟองอันดีจ้า
0: ขอบคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเอาล่ะครับพี่น้องครับนะครับตามคำสั่งคำจองนะครับเวลาก็สิพอดีแล้วทีนี้เวลาพอดีแล้วเดี๋ยวเอามดลักพักกันแย้งกันให้แม่คุณแม่ครับผมมนรักพักกันแย้งของสิริพรอำไพพงศ์นะครับอ้าวนะครับมวลๆนะครับ
2: แดดและมลภา
0: พกับรายการลูกทุ่งมุงทับดีนะครับพร้อมครับขายนกเขาต่อเนื่องกันไปเลยบู๊เพิ่นขี่รถพันหน้าบ้านพากันไปเบิ่งบุญบั้งไฟพุ่นนะครับพี่น้องครับแต่ควบอยู่อ้าวพากันไปม้วนไปซื้อหมอลำกำลังขึ้นหั่นตอนนี้นะครับกำลังเข่งพินเข่งกองตึกผมออกจากรายการแล้วก็พอดีแล้วครับอาบน้ำนะครับแต่งตัวหวีผมเป๋ทาน้ำมันตันโจไปฟ้อนหน้าหาดพุ่นละครับพี่น้องครับ
3: มนต์หลักพักกระโดดน้ำครับ
0: อ้าวมนต์หลักพักกระแยง

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจ101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจแต่งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบเอทโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้า

0: ุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์โมลศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูเปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไทยก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพลทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร080-194-5

0: ับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปท่านจะได้พบกับรายการเกษตรพารวยดำเนินรายการโดยหนุ่มนาเมืองเชิญติดตามรับฟังได้แล้วครับ

สุขสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่กำลังให้เกียรติรับฟังรายการเกษตรพารวยหนุ่มนาเมืองกลับมาแล้วพร้อมที่จะเติมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการใส่

550บาทน้ำหนัก50กิโลกรัมเด้อพี่น้องเด้อเป็นปุ๋ยอินทรีย์เกรดพรีเมียมเป็นปุ๋ยอินทรีย์ใส่วัตถุดิบเกรด A คุณภาพสูงไม่ใช้ดินนะครับบ่มีดินเด้อนะครับทุกกระสอบเต็มไปด้วยวัตถุดิบเกรด A คุณภาพสูงอัดเม็ดออกมาเต็มกระสอบเลยพี่น้องเนื่องจากบ่มีดินก็ได้เม็ดหลายได้พี่น้องกระสอบหนึ่งนี่ใครอึงปึงเลยวันถัดไปนะครับนี่คืออินทรีย์เทนะครับซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมวิชาการเกษตรถูกต้องทุกประการนะครับพร้อมทั้งมีวันที่การผลิตและก็มีวันที่การใส่ของเกษตรกรนะครับไม่มีวันที่จะได้ใส่ปุ๋ยเก่าปุ๋ยหมดอายุแน่นอนนะครับเพราะว่าปุ๋ยพญาเต่าเงินของหนุ่มน้ำเมืองนี่ผลิตใหม่ทุกวันนะครับจำหน่ายหมดกับผลิตทันทีและก็ส่งเข้ามานะซึ่งโรงงานการผลิตเฮาตั้งอยู่จังหวัดกาญจนบุรีแล้วพี่น้องเด้อเป็นโรงงานใหญ่อันดับต้นๆของเมืองไทยเมื่อผลิตเสร็จแล้วบรรจุกระสอบแล้วก็นำมารวบรวมกันอยู่ศูนย์ภาคอีสานของเฮาศูนย์ภาคอีสานของเฮาก็คือร้านรวมใจทวีโชคตั้งอยู่ถนนสายเสรภูมิพ้นท่องอำเภอเสรภูมิจังหวัด101หลักกิโลเมตรที่4เด้อห่างจากไฟแดงเสรภูมิออกมาทางพ้นท่องครับนี่ละเป็นศูนย์ร่วมลาบัดที่นี่นะครับหลังจากนั้นก็ส่งกระจรกระจายไปตามจุดบริการต่างๆและส่งไปตรงให้กับพี่น้องเกษตรกรใส่มานี่15ปีแล้วในราคากระสอบละ600บาทณปัจจุบันมีโปรโมชั่นอยู่เด้อพี่น้องเด้อเพียง550บาทรีบจัดเด้อพี่น้องรีบจัด ตัวสารอินทรีย์สกัดเข้มข้นนะครับจากชุดละ700อันนี้สารน้ำอินทรีย์เด้อไม่มีอันตรายสารอินทรีย์สกัดเข้มข้นนะครับชุดละ700บาทนะจัดโปรโมชั่นให้พี่น้องคือกันเหลือ600บาทต่อ1ชุดชุดหนึ่งพี่น้องจะได้2กระปุกเด้อให้ผสมกัน2อย่างลงในน้ำ20ลิตรนะฮะหรือจะผสมแบบใดก็ตามแต่สัดส่วนเขาบอกแล้วเนาะเอาตัวที่3ก็คือผงอะมิโนนะครับชุดหนึ่ง10ซองชุดหนึ่งจำหน่ายที่ชุดละ450บาท10ซองได้พี่น้องเด้อผสมน้ำได้10ถังนะครับแล้วบัตรที่นี่นะครับจัดโปรโมชั่นให้คือกันเหลือ400บาทถ้วน10ซองได้พี่น้องเด้อเอาระกาโตสารสกัดอินซีอะมิโนนะครับมาใหม่เด้อตัวนี้เด้อชุดเดียวขวดเดียวเลยเด้อพี่น้องเด้อเอาร่วมเข้าไปในหันเมอร์ซูเนลแล้วนะครับรวมเป็นมิกเข้ากันหมดแล้วจำนายขวดละ350บาทฉีดหน้าเขาได้10กว่าไลเดอร์ เข้มข้นเป็นตะนายพี่น้องแล้วก็บ่มีอันตรายต่อพี่น้องเกษตรกรเหมาะสำหรับนะที่ผมไล่มาทั้งหมดนี่เหมาะสำหรับเกษตรอินทรีย์เป็นอย่างยิ่งแล้วก็ส่วนเกษตรเคมีเด้อนะครับสามารถร่วมกันได้นะครับบ่ว่าจะเป็นประเภทเม็ดกับผสมกับปุ๋ยเคมีได้ทุกชนิดสารน้ำทุกอย่างสารผงคือกันนะครับสามารถผสมกับเคมีได้ทุกอย่างยาคายายาคาเพี้ยคานอนคาแมลงผสมกันได้หมดเลยนะครับเวลาฉีดนะครับประเภทฉีดครับดังนั้นเป็นมิตรกับเพื่อนทุกอย่างเอาพี่น้องสนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับนุ่มน้ำเมืองได้ทางเบอร์โทรศัพท์061 793 6695 061 793 6695ครับ

อ้าวคนบ้านเดียวกันเนาะพี่น้องเนาะสนับสนุนในเด้อพี่น้องเด้อคนบ้านเดียวกันเอาลูกหลานก็ดำเนินงานนี่มา15 ปีแล้วล่ะพ่อใหญ่แม่ใหญ่เอ๋ยอยู่กับพี่น้องเกษตรกรภาคอีสานเฮานี่15 ปีแล้วณปัจจุบันนะครับจนได้มีการขึ้นกำไรจัดโปรโมชั่นให้กับพี่กับน้องเฮาจากวันที่1เมษาจนถึง30มิถุนาเด้อเบิ่งว่าสิมีการต่ออยู่ได้หรือบ่ฮอดนี่สักวันเด้อนะครับ30มิยอนะครับในราคากระสอบละ550บาทน้ำหนัก50กิโลกรัมนะครับน้ำหนัก50กิโลกรัมนี่บ่แม่นธรรมดาเด้พี่น้องเป็นปุ๋ยที่ไม่ใช้ดินนะครับบ่มีดินผสมอัดหมอกอัดเม็ดนะครับเป็นอินทรีย์วัตถุจากธรรมชาติ 100% ผ่านการย่อยสลายแบบสมบูรณ์แบบเลยนะครับเติมพวกสารอาหารที่พืชต้องการนะครับหมากบ่มใส่พวกสารที่เฮ็ดให้พืชต้านโรคต้านแมลงได้นะครับเฮ็ดให้ระบบรากทำงานดีระบบใบสังเคราะห์แสงดีนะครับเติมพวกกลุ่มโปรตีนนะครับที่พืชทุกชนิดต้องการนะครับเพื่อไปเสริมขนาดผลผลิตของเฮาให้หน่วยใหญ่หน่วยโต นะครับน้ำหนักดีมั่นสำปะหลังก็จืดยาวใหญ่ละพี่น้องเอ๋ยนะครับร่ำอ้อยคือกันหวานดีนะครับค่าความหวานสูงค่า CCS สูงได้ราคาเพิ่มอีกก็บ่ค่อยเป็นโรคเป็นไผ่พร้อมผิวก็สวยเด้อบักโม่บักแตงบักทั่วบักพริกบักเขือผักกินบอกกินใบงามกรอบเป็นกรอบผักก็ได้นะครับโอ้ยกระตุ้นให้พืชแข็งแรงดีครับปุ๋ยตัวนี้นะครับปลอดภัยทั้งผู้ใช้และก็ผู้บริโภคนะครับประโยชน์ของปุ๋ยพระยาเตาเงินบ่เฉพาะปรับปรุงบำรุงดินเท่านั้นนะครับสามารถที่จะปลดปล่อยสารอาหารที่ตกค้างนาดินออกมาได้นำพี่น้องครับพี่น้องใส่ปุ๋ยเคมีมายาวนานมาโดนหลายปีดีดักเนาะนะครับบ่เคยปรับปรุงบำรุงดินจักเทื่อสารที่พี่น้องหว่านลงไปเป็นปุ๋ยขี้หมอกเคมีเป็นสารนั่นสารนี่ให้อาหารกระเพือดมันก็กินบ่ได้หรอกครับมันตกค้างนาดินนะครับพอดินมันเกินโกดแล้วดินมันเสื่อมแล้วบัดที่นี่ใส่ปุ๋ยพยาเตาเงินลงไปนะครับมันจะไปปลดปล่อยสารอาหารนะครับที่ตกค้างนาดินออกมานํานะครับพร้อมทั้งจะปลดปล่อยตัวเองออกไปให้กระพืชอย่างช้าๆเฮ็ดให้พืชได้รับอาหารอย่างต่อเนื่องบ่ขาดธาตุอาหารวันต่อไปปูลังคนเฮ็ดหน้าเขานี่ใส่แต่ร่องพื้นบ่ใส่ปุ๋ยอีกจักเทียบัดที่นี่หอดเกี่ยวมับงามเสยแล้ว ดินประเภทนั้นก็ดีอยู่แล้วเนาะนะครับมาเจอกับพยาธิตอนนั้นก็ดีเกินดีซะแล้วใส่ปุ๋ยเทียเดียวนะ แล้วก็ปุ๋ยของเฮาเนี่ยนะครับพี่น้องเฮาเป็นปุ๋ยลดต้นทุนเด้อพี่น้องเด้อเฮ็ดให้พี่น้องลดปุ๋ยเคมีลงได้เยอะนะครับปีนี้ปุ๋ยเคมีแพงเด้พ่อยๆแม่เอ๋ยยูเรียกระสอบ 1,000 4,000 5,000 เท่าไหร่ล่ะตอนนี้บ่สิ 2,000 ละบ่กับอึดอยากพร้อมเด้อพี่น้องใส่เคมีหน่อยๆเด้อบั่นเด้อนะครับมาปุ๋ยพยาเตาเงิน 3-4 ซอบไปผสมกับปุ๋ยเคมีซอบนึงนั่นเห็นบ่ประหยัดลงบ่แล้วก็ผลผลิตบ่ลดเด้อมีแต่เพิ่มคั่นได้ผสมพยาธิเตาเข้าสิบ่ค่อยเป็นโรคไล่แต่หอยเชอรี่ก็สิบ่ค่อยกัดเปียไฟนอนกอบ่ค่อยลงเด้อราคาเข้าบ่ค่อยตายพ่ายบ่ค่อยมีเม็ดลิ่มเม็ดดำเด้พี่น้องสิสังเกตได้ยินเสียงการแชร์ประสบการณ์ของพี่น้องเกษตรกรมายาวนานแล้วเนาะ15ปีก็สิค่อยย่อยๆเปิดพี่น้องฟังอยู่แต่ว่าอย่าสิท่าฟังเถาะพี่น้องใส่เองโลดซะสอบ1 550 1นะครับคันมันบ่ดีจังมาจมให้นุ่มหน้าเมืองนี่ได้หลายหลายเด้อพี่น้องเด้อปุ๋ยนุ่มหน้าเมืองเพราะเป็นปุ๋ยบ่มีดินแม่เต็มกระสอบอาญะก็ยังว่าพี่น้องตั้งสอบขึ้นเบิ่งเด้อเกือบเต็มปากสอบเย็บก็ยากพุ่นนี้อยู่นี่นะครับบ่คือปุ๋ยอินทรีย์อย่างอื่นๆที่พี่น้องเคยเจอเด้นะครับประเภทตั้งกระสอบขึ้นมีปุ๋ยอยู่เครื่องสอบนึงมันหนักขี้ตมว่าซั่นพี่น้องว่าอันนั้นพี่น้องเว้าเด้บ่ผมเว้าเนาะนะครับแต่ปุ๋ยนวลเมืองเต็มสอบอีหลีนะครับพอเป็นปุ๋ยที่มีคุณภาพนะครับที่เฮ็ดให้พี่น้องร่ำรวยทางการเกษตรนะครับซอยให้พี่น้องเฮาได้แก้ปัญหาต้นทุนสูงมาเป็นต้นทุนต่ำผลผลิตตกต่ำกลายเป็นผลผลิตสูงเห็นว่ามันกลับกันได้พี่น้องนะครับลองใส่เบิ่งก็แล้วกันเอาสำหรับมื้อนี้นะครับ
ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับน้องใหม่นะครับจากทางอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์ร้านโชคร่ำรวยเนาะร้านโชคสำล้านสนอพี่น้อยน้องใหม่อีหลีจนว่าจำซื้อบ่ได้นะครับเพิ่นยื่นมือเข้ามาเป็นตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยตราพญาเต่าเงินนะครับปีนี้รับเข้าไปแล้วเด้อพี่น้องทางบัวขาวกุชินารายเฮานะครับติดต่อสอบถามเอานะครับทางพื้นที่กุชินารายนะครับร้านโชคสำราญเด้อพี่น้องเด้อร้านโชคสำราญโชคสำราญนะครับจำไว้ให้แม่นเด้อนะครับพี่น้องทางกุชินารายนะครับขอบคุณหลายๆตูเจเพิ่นรับลงไปแล้วนะครับดูแลพี่น้องในราคาโปรโมชั่น550บาทเหมือนกันเอาช่วงนี้รีบๆจับไปเอาที่นี่มื้อนี้สิเว้าเกี่ยวกับเรื่องข้าวอินทรีย์เกษตรอินทรีย์สู่พี่น้องฟังพอผมมาทางอินทรีย์ได้พี่น้องแต่ว่าก็บ่เฮ็ดให้พี่น้องผู้มักเคมีเสียหายดอกนะครับพอใส่ร่วมกันได้แล้วก็เป็นสูตรประหยัดพร้อมเอามารวมกันเลยนะครับแต่ที่นี่มื้อนี้สิเว้าเรื่องข้าวอินทรีย์สู่พี่น้องฟังผมเห็นหน้าอินทรีย์มื้อนี้หลายปีดีดักนะครับก็ได้ข้าวหลายอยู่ได้ล่ะพี่น้องแต่มันสิต่างข้อต่างก็คือข้าวมันจะอ่อนจะหอมนุ่มนะครับแล้วก็มันดีต่อสุขภาพของเฮาผู้เฒ่าผู้แก่คือจังพี่น้องทางอำเภอสามารถเนาะเคยโทรหาหนุ่มหน้าเมืองว่าหนุ่มหน้าเมืองพอฟังรายการเกษตรพารวยพอกับไปซื้อปุ๋ยพญาเต่าเงินมาใส่โดยบ่ใส่เคมีเลยเด้ขาญงขาญากับบ่ใส่ตัดเอานะครับผู้ลางคนพี่น้องทางอำเภอสามารถก็ใส่เกลือบักเมกเอาเกลือบักเมกหวานก่อนขาญาดีดีว่าสันเพิ่นว่าก็เที่ยวมาเอาเกลือบักเมกอยู่นี่ล่ะนะครับอยู่ร้านปุ๋ยหนุ่มหน้าเมืองนี่ล่ะปีละ10เซาสอบปุ๋ยนี่เกลือบักเมกเพิ่นเอาไปนะครับหนุ่มน้ำเมืองก็เลยเลี้ยนแบบน้ำเพลินอันนี้เรียกเปลี่ยนเลี้ยนลูกกันวันต่อไปแต่ว่าหนุ่มน้ำเมืองเฮ็ดหน้าอินซี่เขาอินซี่กินมานี่นะครับโอ้เว้าเรื่องอัศมาศบนจบตัวตีเพิ่นโทรมาเพิ่นเอาปุ๋ยหนุ่มน้ำเมืองไปใส่แต่กี้เพิ่นป่วยออดๆเอดเที่ยวไปหาหมอเที่ยวกินยาบ่ได้เศร้าจักเทียว่าซั่นบัดล่องเฮียนกินเขาอินซี่เบิ่งปลูกผักก็ใส่เตของหนุ่มหน้าเมืองนะครับชุดฉีดก็ฉีดไปผสมน้ำฉีดก็ฉีดเองได้มันบ่มีอันตรายเนาะแล้วก็ตัวเม็ดนี่ก็ว่านไปนะครับปลูกผักก็ร่องพื้นว่านคุกใส่ดินไปเลยแล้วว่าผักก็งามกรอบบ่ใส่เคมีเลยหนุ่มหน้าเมืองทางใบก็ฉีดเอาทางดินก็ใส่เม็ดว่าซั่นเขาก็กินซี่บาดนี่พอกินมาปีนึงปี2ทันแล้วบาดนี่บ่ค่อยไข่บ่ค่อยป่วยบ่ค่อยเป็นออดๆแอดๆเพิ่นนะเอ้าหรือแม่นอีหลีบ่ฮู้บ่มีเคมีเข้าร่างกายนี่สุขภาพมันสิเอากับแม่นแต่ใดตัวเนาะบ่มีเข้าบ่มีเคมีเข้าร่างกายมันก็สุขภาพดีโดยพ่อแม่มันก็เซาเก็บเซาป่วยท่านตัวเนาะนะครับดังนั้นเป็นหยังคนจังเป็นมะเร็งเราก็บ่กินยาก็บ่สูบเป็นมะเร็งอันนั้นมะเร็งอันนี้นะครับก็เกิดจากที่เฮากินผักกับผักเคมีกินผลไม้กับผลไม้เคมีดมดอกไม้กับดมดอกไม้เคมีกินข้าวกับกินเคมีทุกคาบคนกินข้าวมื้อนึง3คาบได้พ่อแม่นะครับนั่นล่ะก็รับอาหารที่เป็นสารพิษเข้าไปนะครับบ่ซื้อเอาเข้าไปตรวจเบิ่งดูผู้ใดใส่เคมีหลายๆติดแท้เอาที่นี่มาเว้าเรื่องเฮ็ดหน้าอินทรีย์เนาะสู่ให้พ่อแม่ฟังหาอยากเฮ็ดนำหนุ่มในเมืองเฮ็ดเขาอินทรีย์เนี่ยนะครับก็คือเวลาไถดะก็ไถตากแดดไว้ซะก่อนนะครับแล้วบัดที่นี่ก็ไถพริกอีกเทื่อนึงปั่นอันเฮาหว่านเข้าเลยได้บัดการหว่านเข้านี่นะครับผมก็สิหว่านปุ๋ยพญาเต่าเงินให้ลงไปนำ25กิโลต่อไร่หน้า10ไร่ก็หาสอบหน้าแปลงใด20ไร่ก็10สอบหน้าแปลงใด50ไร่ก็25สอบก็เป็นการร่องพื้นไปพร้อมๆกับเข่าหน้าจ้ะ
น่ะนี่นี่คือได้ซี่เด้อนะครับปุถุเสธนำกับเฮ็ดได้นะครับลองพื้นไปเลยบัดที่นี่นะครับเวลาเขาใหญ่ขึ้นมาได้เดือนกว่า2เดือนนะครับเฮาก็ฉีดมันสิแตกกอเด้จริงๆมันก็สิแตกกออยู่แล้วผู้ใดบ่อยากฉีดน้ำก็บ่ต้องฉีดเด้อบัดที่นี่ผมก็เลยฉีดฮอร์โมนซาอูริตาพญาเต่าเงินของหนุ่มน้ำเมืองนี่ล่ะสารอินทรีย์เฮาเนาะ20ซีซีต่อน้ำ20ถึง20ซีซี10กว่าก็ได้20ก็ได้นะครับประมาณ10ถึง20ซีซีต่อน้ำ20ลิตรบัดที่นี่ช่วงแตกกอก็สิแตกกอดีแม่นบ่ฉีดก็แตกกอดีอยู่แล้วได้ปุ๋ยตัวนี้บ่หั่นใส่ปุ๋ยแตกกอบ่ใส่ปุ๋ยเคมีหยังเด้นะครับแต่ว่าเขาอินทรีย์นี่ผมไม่เคยใส่ปุ๋ยเคมีเลยนะครับกระทั่งเป็นเขาอินทรีย์บ่ได้ได้พ่อแม่อินทรีย์เคมีปุ๋ยอินทรีย์เคมีนี่ก็ยังบ่ถือว่าเป็นปุ๋ยอินทรีย์เด้เป็นปุ๋ยเคมีเด้นั่นเขาก็จัดอยู่ในกลุ่มเคมีคือกันนะครับที่นี่ช่วงแตกกอก็ฉีดฮอร์โมนนะครับสารน้ํานี่ละเทื่อนึงบัดที่นี่ยาเด้อนะครับขั้นใส่เกียร์นี่อยู่ก็คือบ่ต้องตัดนะครับที่นี่ถ้าสมมุติใส่เกลือบ่อยู่หรือบ่ได้ใส่เกลือบักเม็กมีหญ้าขึ้นมาจังได๋2เดือนตัดเลยครับล้างทิ้งเลยตัดล้างทิ่มเลยนะครับเขียบจำดินพุ่นละจงไว้จัก2ข้อมือนี่ละเฟี้ยดินถ้ามีน้ำอยู่นั่นจบเลยเด้ครับถ้ามีน้ำขาวผ้าฝนตกมาพอดีจังหวะเฮาตัดแม่ยาบ่เกิดเลยเด้พี่น้องนะครับสำคัญตอนเฮาตัดบ่มีน้ำมันแรงจังซี่อาจสิมีหญ้ารอบ2อาจจะตัดอีก2เทื่ออีกเทื่อนึงนะครับเป็น2เทื่อนี่คือเกษตรอินทรีย์มาทางอินทรีย์เหรอเด้ครับนะครับที่นี่หลังจากนั้นนะครับเขาใหญ่งามขึ้นมาแล้วนะครับเฮากะหว่านปุ๋ยพญาเต่าเงินนี่ผิวแต่งหน้าในการรับหมากรับร่วงใส่ปุ๋ยอินทรีย์ตกเก่านะครับปุ๋ยผมดีคักเด้อรองพื้นก็ได้โดยไม่ต้องใส่แตกกอถ้าผู้ใดบ่ได้วานรองพื้นให้วานแตกกอท่านนะครับให้วานแตกกอเอาเด้อนะครับที่นี่ผมรองพื้นผมไม่ได้ใส่ปุ๋ยแตกกอคือเว้าสู่ฟังเนาะที่นี่เฮาไปวานช่วงเขาสิม่านนะครับก่อนเขาสิท้องแม้นะครับวานอีกเทื่อนึงนะครับผิวแต่งหน้านะครับประมาณ 10-20 กิโลต่อไรนี่ละหรือเสียว25โลก็สิเป็นตกไรหนึ่ง1กระสอบ50กิโลกรัมพอดีแต่วาน2เทื่อเด้นะครับที่นี่พอเขามีเล็กในยิงแขวเน่นี่สีดฮอร์โมนเลยนะครับสีดสารน้ำซาอูรินะครับนี่ผมเพียงสั้นเด้เขานี่ให้ว่าง่าตั้งแต่มันจะเริ่มเติบโตมาตั้งแต่เฮาล่องพื้นมาหอยเชอรี่กับบอกัดอีพอยแม่มันมีขนมีหนามหลายใบมันแข็งหอยบอกัดต่อมากับเพียไฟนอนกอบอลงนี่มันไล่มาจังซั่นเด้พอออกห่วงแต่กอดีแล้วเนี่ยออกห่วงบาดนี่บ่มีตายพ่ายบ่ค่อยมีดอกเข้าตายดอกค่าดอกคือนะครับเม็ดรีบเม็ดดำบ่ค่อยเป็นนะครับเว้นแต่ว่าพี่น้องสิใส่เคมีหลายๆเด้อเป็นเด้นะครับต้องลดเคมีลงเด้อนะครับนี่คือสูตรเกษตรอินทรีย์นมน้ำเมืองเว้าสู่พี่น้องเขาฟังกันนะครับฉีดได้ฉีดในช่วงเขามีเล็กในนะครับกำลังยิงแขวแม่ปลูปิลีนแม่ฉีดอีกเทื่อนึงครับจบเลยหอมบัดนี้เขานะอ่อนหอมตั้งแต่บ่ฉีดก็ยังหอมอยู่เนาะบ่ฉีดแห้งสิคักได้พี่น้องอีพ่อไอ้แม่เอ้ยมาสั่งไปเด้อนะครับติดต่อสอบถามข้อมูลน้ำนุ่งน้ำเมืองได้061-793-6695เดี๋ยวช่วงหน้าจะบอกจุดบริการ061-793-6695 061-793-6695ครับ

ท่านที่สนใจอยากจะได้ปุ๋ยดีนุ่มหน้าเมืองตราพญาตองเงินไปใส่ใกล้จังหวัดร้อยเอ็ดเขตอำเภอเมืองติดต่อปั๊มน้ำมันจันอนงใกล้สี่แยกหนองบ่อนดอนกอทางออกไปเมืองสวงอำเภอศรีสมเด็จร้านพอสุรัตบ้านเหล่าล่ออำเภอเชียงขวัญร้านศรีเจริญพืชผลหนองหอยอำเภอเมืองสวงหอจกยิ่งเจริญวูดชิปอำเภอจตุร้านพ่อการเกษตรอำเภอเกษตรวิสัยร้านเมืองชัยข้าเขาอำเภอสุวรรณภูมิร้านอึ่งเจริญอำเภอพระนมไพร้านโชคอุดมบ้านโพใหญ่อำเภอทวัดบุรีร้านถูกดีบ้านขี่เล็กอำเภออาจสามารถจุดที่หนึ่งร้านนำข้ามการเกษตรจุดที่สองร้านประพศฟาร์มจุดที่สามบ้านโน่นจำปามีอยู่ร้านซับอนันอำเภอทุ่งเขาหลวงจุดที่หนึ่งร้านอ่อเจริญกิจบ้านเถิดไทยจุดที่สองร้านขวงใหญ่พันปลาบ้านขวงใหญ่เขตอำเภอเสรภูมิติดต่อร้านร่วมใจทวีโชคกอม่อซีบ้านนาเมืองตำบลนาเมืองอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดในตลาดเสรภูมิร้านเอี่ยมสิริและร้านก่อเรื่องโรดใกล้ตำบลหน้าเลิ่งหน้างามติดต่อร้านสีรุ่งเรื่องบ้านโนนโพพี่น้องใกล้ตำบลเมืองไพร่บึงเกลือติดต่อเบิกที่ร้านพอเลิ่งการค้าบ้านเมืองไพร่ใกล้ตำบลผู้เงินในบันมารีเบิกได้ที่ร้านหน้าปรามมินิมาร์ทหน้าโรงเรียนบันมารีใกล้บันหวายเบิกได้ที่ร้านสิรินรัตน์บันหวายใกล้น้องกรุงร้านน้องกรุงมินิมาร์ททั้งสองสาขาทั้งสาขาน้องกรุงและหน้าเจริญใกล้น้องฟ้าติดต่อร้านแตงโมมินิมาร์ทเขตใกล้อำเภอหนองพอกพี่น้องรับได้ที่ร้านสหมาตรฐานอำเภอพ้นท้องติดต่อร้านเจริญรัฐการเกษตรทางออกเมยวดีใกล้อำเภอโพชัยติดต่อร้านซับโพชัยใกล้ไฟแดงทางเข่าอำเภอพี่น้องใกล้บ้านเชียงใหม่ติดต่อร้านพิรพัฒน์การเกษตรทางออกจุมจังสำหรับพี่น้องจังหวัดกาฬสินธุ์เขตอำเภอเมืองติดต่อหอจกงามสมบูรณ์บ้านกกอกบ้านต้นอำเภอกำมะราศัยร้านณัฐพงษ์โลหะใกล้สี่แยกไฟแดงบ้านบอจุดที่สองร้านรับซื้อเข่าณัฐพงษ์บ้านสวนโคกอำเภอร่องคำหอจกหมอเกษตรอำเภอเขาวงติดต่อพ่อผู้ใหญ่เต้ประธานกลุ่มหน้าแปลงใหญ่บ้านหนองผืออำเภอกุชินาไร่ร้านโชคสำร้านอำเภอดอนจานร้านผู้ผากิจการเกษตรจังหวัดยโสธรใกล้อำเภอเมืองจุดที่หนึ่งร้านพงศิริบันดูทงจุดที่สองติดต่อประธานกลุ่มเกษตรอินทรีย์พอชูรัตบ้านหนองพันโลนจุดที่สามร้านข้าแม่นงทางบันเชือกจุดที่สี่ร้านก่อโนนโพบ้านโนนโพอำเภอไส้มูลติดต่อดีเจจอยสถานีวิทยุสหกรณ์การเกษตรไส้มูลจำกัดจุดที่สองร้านลัดดาพรบ้านโคกเง่าจุดที่3ร้านซับเจริญพาณิชย์บ้านค่ำน้ำเกี้ยงจุดที่4ร้านคุ้นรวยการค้าบ้านดูทง
จุดที่5ปั๊มน้ำมันป่าบนบ้านดงมะไฟอำเภอกุดชุ่มติดต่อประธานกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านหนองเส้งให้ติดต่อพ่อยายค่ำบ้านหนองเส้งครับสนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้0617936695 0617936695

0: ีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: ครับพี่น้องกรู้จุดบริการแล้วนะครับว่าสิไปเบิกใกล้โตได้มองได้แน่อาทีนี้นะครับถ้าบ่อยู่ใกล้จุดบริการพี่น้องก็สามารถโทรมาศูนย์ใหญ่เฮาได้ศูนย์ใหญ่คือร้านรวมใจทวีโชคกม.4ถนนสายเสรภูมิพลทองอำเภอเสรภูมิจังหวัด101 061-793-6695 061-793-6695เฮามีทีมงานแลนทรงพี่น้องทั่วประเทศนะครับแต่ก็มีจำนวนจักหน่อยเด้อพี่น้องเด้อบ่แม่นสอบเดียวแลนทีรีทีรีไปส่ง100กิโลมันเป็นไปบ่ได้หรอกครับมีจำนวนจักกะน้อยนะครับแลนไกลปานใดก็ได้นะครับขอมีจำนวนจักกะน้อยร่วมกันจักหน่อยนะครับหรือบ่ไกลหลายก็10ก็สอบ20สอบก็แลนส่งนะครับก็ได้คือกันนะครับถ้าบ่ไกลหลายนอกระยะทางเอาสำหรับพี่น้องอยากได้ปุ๋ยดีราคาถูกราคาโปรโมชั่นรีบสั่งจองเข้ามาเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องก็ว่ามันสิเหมิดไงบ่ล่ะหนุ่มหน้าเมืองห้วยเหมิดบ่เหมิดดอกนะครับแต่ว่านั่นมาเอาอะไรก็เหมิดเด้เอออันนั้นปุ๋ยเคมีดอกมันอืดมันหยาคักเดียวนี่นะครับปุ๋ยยูเรียก็ขาดแคลนถึงราคาแพงเอาที่นี่มาใส่ปุ๋ยดีราคาถูกนะครับลดต้นทุนการผลิตเฮาลดปุ๋ยเคมีลงลดยาฆ่าแมลงยาฆ่าหอยลงนะครับยาขาเพียขานอนผู้ลังคนแนะนำกับบ่เสื้อหรอกครับบอกว่าเอาปุ๋ยนี่ไปใส่บ่ต้องใช้ยาขาหอยขาหอยกับบ่ฟังนะครับก็มาซื้อกากชาไปวานคือเก่าก็มีผู้ลังคนก็ได้น้อนะครับพอไปวานกากชาลงไปบัดนี้ป่าร้อยอามอยู่ให้นะป่าน้ำหลุมน้ำหยังบืนขึ้นมาตายก็มีนะครับโอ้ยาขาหอยนี่ก็อันตรายเด้อพี่น้องเด้อนะครับดังนั้นหลีกได้หลีกเลี่ยงได้เลี่ยงครับระบบนิเวศเฮาถูกทำลายหมดเด้นะครับจุลินทรีย์ในดินก็สิตายไปนํานะครับดินก็แห้งสิเสื่อมไปหนาเด้อพี่น้องเด้อนะมาใส่ปุ๋ยพญาเต่าเงินนุ่มนาเมืองนี่ครับบ่ต้องขาหอยยากบ่ว่าเพียไฟนอนกอก็สิบ่ค่อยลงคือผมเคยสัมภาษณ์พี่น้องผู้ใส่แล้วให้ฟังนั่นล่ะเพิ่นก็เว้าความจริงนั่นล่ะคั่นบ่เสื่อไปใส่เบิ่งนะครับคั่นใส่แล้วให้สัมภาษณ์แน่เรานะครับเอาเบอร์โทรหานุ่มนาเมืองได้เด้อ061-793-6695 061-793-6695พี่น้องครับมีข่าวดีอีกอันนึงเด้อนะครับถ้าพี่น้องใส่ปุ๋ยหนุ่มนาเมืองนี่ติดต่อกัน3ปี4ปีก็ว่าไปนะครับในระยะที่พี่น้องใส่ต่อเนื่องนะครับพี่น้องสิได้ลดปุ๋ยเด้อนะครับมันสิบ่คือกันกับเฮาใส่เคมีได้ใส่เคมีมีแต่เพิ่มปุ๋ยแม่นบ่ครับเพิ่มปุ๋ยไปเรื่อยเพิ่มปุ๋ยพอดินมันเสื่อมไปเรื่อยเด้นะครับแต่ใส่พญาเต่าเงินหนุ่มนาเมืองเนี่ยนะครับมันสิได้ลดปุ๋ยลงครับดินมันดีไปเรื่อยดีไปเรื่อยดีไปเรื่อยนะครับจุลินทรีย์ก็แข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงก็ผลิตปุ๋ยเองได้นะครับเหมือนโรงงานปุ๋ยอยู่ในดินเท่านั้นล่ะนะครับก็คือมองเบิ่งขี้ไก่เดือนเป็นตัวอย่างนะครับใส่ปุ๋ยพญาเต่าเงินนู้นสิเห็นขี้ไก่เดือนโลดนะครับในสวนยางคือกันสวนอ้อยสวนมันคือกันในไหหน้าก็ยังว่าสุกรอบ่ได้ก็ยังว่าหวยฉีกระเดียนโกรธโจดเกียดเจียดพลคนก็ตัวมานุ่มนําเมียงมาสุกรอบซอยข่อยแต่เมีย ไปซุกเอาอันฟ้อนเขาบ่ได้เกี่ยวแล้วมัดไว้สิเอาล่อไปซุกมาขึ้นล้านมากองไว้ทะสีพะนะโย่ล่อบ่ได้ควยฉิกระเดียนใหญ่โกดจวดเกียดท่อม1นี่พะนะนะครับใส่มา 3-4 ปีนึงได้แล้วว่านะครับป๊าจิตโทก็มาบ่เป็นเตียนซ่อนแท้เนาะนะครับดีใจนะพี่น้องเห็นฉิกระเดือนฉิกระเดือนเป็นจุดสำคัญนะครับที่บ่งบอกถึงดินอุดมสมบูรณ์เด้อพี่น้องเด้อความอุดมสมบูรณ์จุลินทรีย์แข็งแรงจุลินทรีย์นี่เยอะแยะในมูลฉิกระเดือนนั่นเด้อนะครับในมูลฉิกระเดือนไส้เดือนนั่นมันมีประโยชน์นะครับดังนั้นอย่าไปทำลายมันหลายนะครับเอากลับมานะครับโดยใส่ปุ๋ยอินทรีย์ตราบพยาเต่าเงินคล้องหนุ่มในเมืองเอ้าเวลาหมดแล้วครับพี่น้องนะครับเวลาหมดเวลาเมื่อนาพบพอกันไหมก็แล้วกันสำหรับมื้อนี้ขอบคุณหลายๆที่เกียรติรับฟังรายการหนุ่มในเมืองขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: ส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปี

0: ที่ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มนาเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้ามันหนังหลักเอาอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่นเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่นหูฟัดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่นเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่ามันอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แน่แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเขาปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร080194

าแล้วโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองท่อนั้นเด้อพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆมันเป็นยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอโรฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือ่อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0916840475เราของผู้ที่ใส่โซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
2: ใส่โซเล่ผ้าล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับแบบนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมีแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
3: ผู้เจ้าอันโกกยางนี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล
4: ่แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
5: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
6: ใส่โซเล่พาร่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหอน้ำเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
7: โซเล่พาร่านี่ครับชาวสวนยางนำยางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำยางเพิ่มขึ้นครับ
6: กันใส่โซเลพาร่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วในร่องแล้วร่องกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายกับผู้ใดบ่ท่านให้ใส่ก็ให้ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเลพาร่าตัวนี้

โซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองตะวันแดงสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดอยากได้ผลผลิตหลายๆอยากได้น้ำยางหลายๆอยากให้ผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดอยากให้เปลือกเส้นน้ำยางเข้มข้นเปลือกนิ่มๆกรีดง่ายๆเชื้อราบ่กวนคิดกวนใจบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเปลือกเน่าหักเน่าเหงาเน่าโค่นเน่ามันสิเฮ็ดจังได๋บ่าวเอกโซเล่ฟังทางนี้พี่น้องโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางใส่แล้วตี้พลอยเมียเอ้ยใส่แล้วมันสิเป็นยังไงเปิดฝามาจุ่มจุ่มจุ่มแล้วท่าท่าแล้วดีดีเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางไหลไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาซอยเพิ่มปริมาณเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางให้มีความเข้มข้นหลายซอยขยายท่อน้ำยางเฮ็ดให้ท่อน้ำยางบ่อุดตันซอยปิดท่อน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงไหลปนน้ำยางออกมาเวลากรีดย้อนน้ำโคตรจังสิที่ว้ายคน 2-3 บาทเหนียวตุ่ยพุ่นแล้วบางพื้นที่บอกว่าว้ายอีแม่วาดเหล็กนึงไทยซื้อหมุนจุลุนแข็งเป๊กเพิ่นถึงเว้าคือๆเด้ซอยรักษาแผลเก่าซอยสมานแผลใหม่หายไว้แผลใหม่ที่กรีดบ่บอบซ้ำเปลือกหุ่มเลี้ยวหุ่มไว้ซอยรักษาซอยป้องกันซอยยับยั้งเรื่องของเชื้อราที่กวนคิดกวนใจอยู่ในสวนยางพาราของพี่น้องเกษตรกรบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเปลือกเน่าหักเน่าเหงาเน่าโค่นเน่าโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองซอยพี่น้องเกษตรกรได้ครับเห็นผลไว้ปลอดภัยไร้สารตกค้างอย่างแน่นอนนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นครับพี่น้องอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเล่ทั้งหมดครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งผมเอกโซเล่บ่ทันได้อยากให้เสื้อครับแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งมันสิเป็นคือบ่าวเอกโซเล่เว้าบ่มันสิเป็นคืออีพ่อไอแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่เพิ่นเคยใส่มาก่อนเว้าให้ฟังบ่ต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับมียางอยู่ 1,000 ต้น 2,000 ต้นมี 4-500 ต้นมีหลายๆต้นบ่ต้องเฮ็ดทั้งหมดครับแบ่งคิดแบ่งใจมาลองใส่เบิ่งครับจัก 20-30 ต้นจักแถวนึงก่อนก็ได้นะครับเปรียบเทียบเบิ่งกับที่ผ่านๆมาว่ามันเป็นจังไหนโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองบ่แม่นสารเหล่งนะครับเป็นยาบำรุงตัวพี่น้องเป็นยาบำรุงนะครับบำรุงต้นยางให้มีความอุดมสมบูรณ์น้ำยางไหลดีน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาใส่ไปโดนๆหน้ายางบ่ตาย1ต้นบ่ส้มต้นบ่ตายก่อนกำหนดนะครับสามารถกรีดได้ตลอดอายุการใช้งานของต้นยางเลยนะครับสามารถกรีดได้ตลอดอายุการใช้งานของต้นยางพาราเลยนะครับสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองครับพี่น้องขนาดบรรจุ500ซีซีครับขนาดบรรจุ500ซีซีราคาขวดละ350บาทเท่านั้นเองนะครับราคาขวดละ350บาทเท่านั้นเองเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางบ้านเฮาประหยัดประหยัดนะครับขวดนี้สามารถท่าได้500ต้นนะครับสามารถท่าได้ตั้ง500ต้นบ่ธรรมดานะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองครับพี่น้องตามที่ผมเอกโซเล่นะครับออกเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรหลายๆพื้นที่ตอบเป็นเสียงเดียวกันอีพ่อไอแม่เอ้ยบ่าวเอกโซเล่แต่กี้เจ้าไปอยู่ไสมาคันแม่นข่อยฮู้จักเจ้าตั้งแต่ก่อนหน้านี่ติคอยเบิดหนีเบิดสินแต่โดนแล้วเพิ่นว่านะครับเอาหูจักตอนนี้ก็บ่สายดอกอีพ่อยแม่เบิดหนีเบิดสินคือเก่านั่นล่ะนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916840475นะครับอีกทีนึงครับพี่น้อง0916840475

จ็ดหานะครับอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตดีผลผลิตเต็มมิดเต็มหน่วยนำยางเป็นที่ต้องการของตลาดเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นครับผม

มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสี

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเขาพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทางอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬนะครับเดี๋ยวสิให้คุณพ่อเพิ่นแนะนําตัวจักหน่อยนะครับคุณพ่อครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: คุณพ่อครับแนะนําตัวจักหน่อยครับ
2: สมบัติมัจจุรสครับ
1: ครับ
2: อยู่บ้านนุ่นตะพา
1: ครับ
2: คุณปุงให้อำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬครับผม
1: คุณพ่อสมบัติเนาะครับเนาะ
2: ครับ
1: ถามคุณพ่อสมบัติก่อนเฮ็ดหยังเฮ็ดจังไรทั้งหมด
2: เฮ็ดหยังทั้งหมดได้28ไร่ครับ
1: ป๋า28ไร
2: ่ครับผม
1: โอ้ยคูณ 2,000 ต้นพุ่นตัวนี้ว่าในพื้นที่เดียวยืนอยู่นี่จังไรนี
2: ่พื้นที่ที่ยืนอยู่นี่เป็นเนื้อที่ประมาณ11ไร่ครับ
1: อันนี้11ไร่อีกอันนึงนี่17ไร
2: ่ครับ
1: เป็น28เนาะ
2: 27 28ไร่ประมาณนี้แหละ
1: ถามก่อนตั้งแต่พ่อเฮ็ดหยังมาเฮ็ดมาแต่ปีใดโดนไป
2: อย่างนี้ตั้งแต่เฮ็ดมาแต่ปีเริ่มปลูกครับ
1: ครับตั้งแต่เริ่มปลูกเลย
2: แต่ปี47ครับผม
1: ป้าโทอย่าง20ปีแล้วตัวนี
2: ้ครับผม
1: มาในถามคุณพ่อก่อนเปิดยางที่แรกนี่ผลผลิตเป็นยังไงเนี่ยเริ่มเปิดที่แรกเลย
2: เริ่มเปิดที่แรกอะยางใหม่เนาะมันก็ดี
1: โหมันก็ดี
2: ครับมันก็ดีมันบ่คือยางเดี๋ยวนี้มันยางป้อนมันเป็นยางนา3แล้วแ
1: ท้โอ้เดี๋ยวนี้ยางนา3
2: ยางนา
1: ตั้งแต่แรกๆนี่ได้ผลผลิตเต็มมิดเต็มหน่วยอยู่ให้ผลผลิตดีอยู
2: ่ดีครับ
1: บาดพ่อกีดมาได้สัก 2-3 ปีแล้วมันเป็นยังไงเนี่ยพ่อ
2: มันก็บ่แม่น 2-3 ปีแล้วเพราะว่าพ่อของแต่กี้บ่เคยใส่ยาได้พอใส่ยามันสิประมาณ 2-3 ปีนี่แหละมันก็ได้ผลดีอยู
1: ่แต่กี้นี่บ่ทันได้เคยใส่ยา
2: คร
1: ับ พ่อผลผลิตเริ่มบ่ดีจังหัน
2: มาใส่บ่ดีจังหันมาใส
1: ่โอ้ถามคุณพ่อก่อนบาดนี่พ่อผลผลิตบ่ดีนี่พ่อไปหาซื้อยาท่าหน้าหยังจากทางไหนมาใส
2: ่ก็เบิ่งหมู่เขาแนะนำที่น้ำท้องตลาด
1: โอ้
2: แต่ไม่ใส่แล้ว
1: มีคนแนะนำแน่ซื้อตามท้องตลาดทั่วไปนี่แหละแม่เน
2: า
1: ะ
2: ทั่วไปนี่แหละครับ
1: เขาว่ายังดีก็เอาน้ำเขาเบิดหรือไม่เน
2: า
1: ะ
2: ดีเอาน้ำเขาเบิด
1: ถามพ่อสมบัติก่อนบัดใส่ยาตามท้องตลาดทั่วไปนี่ยาท่าหน้ายางยาเล่งน้ำยางตามท้องตลาดทั่วไปมันเป็นยังไงเนี่ยบอกให้ฟังกันนะใส่ทั่วไป
2: มันก็อยากเป็นน้ำเลี้ยงออกหลาย
1: น้ำเลี้ยงออกหลายย่ำหยอดน้ำกดข้นน้ำยางมันเป็นยังไงพ่อ
2: มันก็ไม่อยากแข็ง
1: มันเป็นจุงเลี้ยงจุงเลี้ยง
2: จุงเลี้ยงจุงเลี้ยงแหละเวลาว่ามันแข็งมันก็จะเป็นโฟมนะ
1: โอ้มันแฟบมันน้ำหนักบ่ดี
2: น้ำหนักบ่ดี
1: มันเป็นโฟม
2: ถ้ามันเก็บบางทีออกมาสิมันก็แฟบหลายมันเป็นน้ำเลี้ยงหลาย
1: โอ้นั่นคือใส่ตามท้องตลาดทั่วไป
2: ท้องตลาด
1: แล้วเปลือกมันเป็นยังไงพอตอนใส่ของท้องตลาดทั่วไป
2: ท้องตลาดทั่วไปเปลือกมันก็จะแข็ง
1: เปลือกอยากแข็งแค่น้อย
2: กินอยากแข็งแค่น้อยเปลือก
1: เปลือกอยากแข็งน้ำเลี้ยงผลน้ำยางออกมาหลาย
2: หลาย
1: น้ำหนักก้อนยางบ่ดี
2: น้ำหนักก็บ่ดี
1: มาถามคุณพ่อสมบัติก่อนมารู้จักโซเล่พาร่านี่ไปหูมาแต่ทางใด
2: โซเล่พาร่านี่ก็เบิ่งในปู่ชั่ว
1: โหเบิ่งในปู่ชั่วมีคนมาแจก
2: มีคนมาแจกเพิ่นเอามาแจกเพิ่นก็เลยเอามาอ่านเบิ่งเอา
1: ครับ
2: คือจังเฒ่าทายนะก็เลยโทรสั่งเพิ่น
1: โหก็เลยเปิดอกเปิดใจลองใส่
2: ลองเปิดใจมันก็น่าคือจังอ่านคือจัง
1: ไหนก็ใส่อยู่แล้วล่ะยาท่าหลายอย่างเลย
2: ครับจังไหนก็จิได้ใส่อยู่แล้วลองมันก็น่ามันก็เลยโทรสั่งเพิ่นเอามาให
1: ้ติ
2: ครับ
1: มาพ่อคุณพ่อเอาโซเล่พารามาท่าหน้าอย่างมึงท่าสวนอย่างพ่อมันแปลกหูแปลกตาขึ้นบ
2: ่ก็มีแปลกนึงมันตีนิ่ม
1: เปลือกนิ่ม
2: หน้าอย่างเปลือกนิ่ม
1: ครับ
2: แล้วก็กรีดง่ายตัวนี้นะ
1: เปลือกนิ่มกรีดง่าย
2: ครับเปลือกนิ่มกรีดง่าย
1: น้ำยางเป็นไงพ่อ
2: น้ำยางก็ถือว่าโอเคอยู่น้ำยางดีอยู
1: ่โอ้ยุกโปเลยโอเคอยู่มันข้นนี่มันเป็นยังไงยังข้น
2: ยังข้นเนาะหยอดน้ำกรดด้วยนะมันก็ติดแขนแล้วนะ
1: โหมันแขนคือยังกวนเข้าปากนี่มันแขนเร็ว
2: แขนเร็วมันสิบ่ตรงแรงจังแรงข้นดี
1: แสดงว่าน้ำเลี้ยงนี่บ่แทบสิบ่มีเลยแม่นบ่พ่อ
2: ครับน้ำเลี้ยงนี่สิบ่หลาย
1: ย่ำแก่ก่อนยางออกมานี่บ่ค่อยเห็นน้ำเลี้ยงเลย
2: บ่ค่อยเห็นน้ำเลี้ยง
1: แสดงว่าน้ำหนักเป็นไงคุณบ่น้ำหนักก่อนยางออก
2: ดี
1: น้ำหนักดี
2: ครับเพราะว่าเคยขายจังนัดแต่2นัดพอจะเอามานี
1: ่ครับขาย2นัดแล้ว
2: ครับ
1: ก้อนหนานั้นได้จักกิโลเอาจังว่าน้ำหนักดีกว่าเก่าเลยก้อนหนานั้นได้ประมาณ
2: ก้อนนั้นได้ประมาณเท่าไหร่700
1: ได้ประมาณ700
2: ครับ
1: ปาดหลังจากใส่โซเล่พาราได
2: ้ใส่โซเล่พาราบ่มันคันได้เท่าไหร่เพิ่มขึ้นหน่อยสิบ่100กิโลได้800
1: โอ้จาก700เพิ่มขึ้นมาเป็น800
2: ครับ
1: ขึ้นว่าเดี๋ยวนี้ถืออกถือใจแห้งบ่
2: ก็ถืออกถือใจครับสิได้ใส่ไปเรื่อยๆอยู
1: ่ค่อยว่าแล้วตัวเจ้าสิติดใจ
2: ยังใส่ไปเรื่อยๆอยู่
1: ยังสิใส่ไปต่อเรื่อยๆ
2: ยังใส่ไปต่อ
1: ถือใจแล้ว
2: ถือใจแล้ว
1: หามาโดนไปแบบนี้พอสมบัติ
2: หามาโดดเด้อนี่ก็ได
1: ้โอ้
2: แต่พ่อ
1: เฮาก็สิพ่อ
2: ครับมื้อแต่สิพ่อนี่
1: พอสมบัติผมสิเอาไปฟังเด้อผมยางไปสวนนึงอยู่อำเภอใกล้ๆเฮานี่ล่ะผมยางไปเขาซ่าแขนผมไงลังท่วมอยู่นะเจ้าไปอยู่ไสมาตั้งแต่กี่เขาว่
2: า
1: คันแม่นข่อยฮู้จักเจ้าแต่ก่อนหน้านี่ที่ข่อยเบิดหนีแล้วเขาว่า
2: ก็ถ
1: ือ
2: ว่า
1: หน่วยคือว่าไหนคุณบ่ยังสิใส่ต่อ
2: ครับยังสิใส่ต่ออยู่
1: อยากให้คุณพ่อสมบัตินี่ฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกร
2: คร
1: ับ ชาวสวนยางคือคุณพ่อนี่ที่ท่านได้เคยใส่โซเลพาราพ่อคุณพ่อใส่แล้วเป็นยังไงบอกเพื่อนฟังกันนะคุณพ่อ
2: ผู้ใดบ่เคยใส่ลองใส่เบิ่งครับผมเปิดใจใส่เบิ่งแล้วรู้สึกว่าดี
1: ครับ
2: ดีหลายนี่เพราะว่าหน้ายางนิ่มจีดง่ายได้น้ำยางหลายน้ำยางข้นดี
1: ครับผม
2: ไปผู้ท่านได้เคยใส่ก็ลองให้เปิดใจใส่เบิ่งครับ
1: เนี่ย
2: รู้สึกว่าชุดยอดเลยล่ะผมยกโ
1: หยกโหได้เป็นไ
2: หนน้ำยาง
1: ก็ข้นดีหลายยกโหเลยพอสมบัติอันบอกไปน้ำยกปัวไปน้ำ
2: มันบอกก็จะได้ใส่ไปเรื่อยๆกันเป็นจังซี
1: ่ครับผม
2: ก็พ่อ
1: หาวหาวก็พ่อหาวโดนแล้ว
2: หาวมาโดนเขาก็พ่อ
1: นี่แหละครับคือเสียงจากปากคุณพ่อสมบัติเอาก่อนจากกันมื้อนี้อยากให้คุณพ่อสมบัตินี่บอกบ้านอยู่บ้านเศร้าอีกเทื่อนึงครับ
2: ครับ
1: มีพี่น้องมาถามหา
2: ครับผมก็อยู่บ้านนนทภาครับ
1: ครับผม
2: ตำบลปงให้อำเภอเสกาจังหวัดบึงกาฬผมได้ซื้อสมบัติไม่ยลดครับ
1: ครับผมนี่คือเสียงจากปากคุณพ่อสมบัติไม่ยลดนะครับ
2: ครับ
1: อยู่บ้าน
2: บ้านโน่นตาผาครับ
1: บ้านโน่นตาผาได้อีปอยแม่ตำบล
2: ตำบลปงให้ครับ
1: ครับตำบลปงให้อำเภอเสกา
2: จังหวัดบึงกาฬ
1: ครับผมสำหรับมื้อนี้ผมเอกโซเล่กับคุณพ่อสมบัติฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ำนี้นะครับจังติดตามผมเอกโซเล่ในทริปหน้าว่าสิออกเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรทั้งใดอยากได้ผลผลิตหลายอยากเบิดหนี้เบิดสินอยากให้ผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดยุติทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาราคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พารานะครับสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุภูสุคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำไหนไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่ผ้าล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับแบบนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมิตรแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
5: ใส่โซเล่พาร่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหัวน้ำเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาร่านี่ครับชาวสวนยางนำยางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำยางเพิ่มขึ้นครับ
5: กันใส่โซเล่พาร่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วได้ลองแล้วลองกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายก็ผู้ใดบ่ทันได้ใส่ก็ให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเล่พาร่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจือเลยครับบ่เสียเปล่าครับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองยางไหลโลดไหลรวม
4: แม่ใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโปติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มก็เก่า
8: แปลกหูแปลกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเสื้อราก็บ่มีเสื้อราดำก็บ่มีราย่อยก็หายราชมพูก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: ยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่

สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพ่อปลูกยางมาแล้วฮอดฤดูการกรีดยางได้อายุถึงงามกรีดโอ้ก็พากันอยากได้ผลผลิตหลายๆคันกรีดตามธรรมชาติยางหนุ่มยางสาวมันก็พอได้อยู่แต่พออายุยางเริ่ม40ปีขึ้นผลผลิตเริ่มบ่เต็มมิดเต็มหน่วยได้บาดนี่ผลผลิตเริ่มกระปิดกระปอยไหลกระท่อนกระแท่นไหลหัวไหลท้ายลำต้นแตกแน่สันตัวปัญหาเริ่มลุ่มเล่าได้บาดนี่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางอะไรยางอายุหลายขึ้นเดี๋ยวก็เป็นนั่นเป็นนี่เชื้อราระบาดเชื้อรากวนคิดกวนใจอยู่ในสวนยางเจ้าของซะตัวบ่ว่าสิเป็นราดําราย่อยราชมพูเปลือกเน่าหากเน่าโอ้ยสารพัดแนวสิเป็นยามหน้าฝนนี่ก็ราดําระบาดซันตัวบาดนี่หน้าหนาวคันราชมพูมากวนคิดกวนใจซะแน่โอ้ยจักสิเฮ็ดจังได๋อีพ่อไอ้แม่เอ้ยพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางก็พากันคิดหาวิธีต่างๆสิเฮ็ดจังได๋สิให้ได้ผลผลิตหลายๆสิเฮ็ดจังได๋ให้ได้ผลผลิตดีๆพากันไปซื้อสารเล่งพากันไปซื้อแนวท่าหน้ายางมาใส่ซะได้บาดนี่ส่วนมากก็สิถูกสารเล่งนั่นล่ะเพราะว่าพอท่าไปแล้วนี่ว้ายขีดลงไปนี่น้ํายางไหลรั่วไหลหลวงพุ่นแล้วแต่ว่าบ่ไหลแต่น้ํายางอีพ่อยแม่เอ้ยไหลมาถึงน้ําเลี้ยงบาดนี่เฮ็ดให้ต้นส้มหน้ายางตาย1เปลือกแข็งเปลือกด้านหน้ายางแห้งหน้ายางบ่ชุ่มชื้นซั่นตัวบาดนี่โอ้ยปัญหาก็ลุ่มเล่าพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางแต่ว่าก็จำเป็นต้องใส่เพราะว่าอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตคือจะของขึ้นก็เลยหาตัวซอยซะเด้มื้อนี้ครับผมเอกโซเล่มีของดีมาฝากอีพ่อยแม่ครับมีของดีมีแนวดีมาฝากมาตอนโซเล่พาล่าพี่เมี่ยมฝาสีทองครับโซเล่พาล่าพี่เมี่ยมฝาสีทองใส่แล้วสิเป็นจังไหนวะติว้ายปัญหาที่เว้ามานั่นบ่เกิดท่าลงไปแล้วติเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาซอยขยายท่อน้ำยางเฮ็ดให้ท่อน้ำยางบ่อุดตันไปซอยปิดท่อน้ำเลี้ยงไว้บ่ให้น้ำเลี้ยงไหลปนน้ำยางออกมาซะได้บาดนี้ซอยป้องกันซอยรักษาซอยยับยั้งเรื่องของเชื้อราที่ระบาดอยู่ในสวนยางพาราบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเปลือกเน่าเงาเน่าข้นเน่าหากเน่าซอยป้องกันซอยยับยั้งซอยรักษาได้ดีดีสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองครับซอยรักษาแผลเก่าซอยสมานแผลใหม่แผลใหม่ที่กรีดนี่เฮ็ดให้แผลหายเร็วเปลือกสิหุ่มเร็วเปลือกสิหุ่มไวนะครับใส่แล้วนายางบ่ตาย1ต้นบ่ส้มยางแน่นอนบ่แม่นสารเล่งอีพ่อยแม่บ่แม่นสารเล่งนะครับขนาด500ซีซีนะครับ500ซีซีหรือว่าเครื่องลิตรนี่ล่ะสามารถใส่ได้ถ้าได้500ต้นปึ๊ดบ่ธรรมดานะครับราคาก็บ่แพงครับราคาก็บ่แพงนะครับขวดนี้ราคา350บาทเท่านั้นเองนะครับราคา350บาทเท่านั้นเองสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองบ่ท่านให้เสื้อครับแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่ให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเฮาท่าในมือที่ภาคหน้ายางนะครับแนะนำให้ใส่แปรงทาสีขนาด1นิ้วนี่สิพอดีพอดีนะครับแปรงทาสีนี่ขนมันสินิ่มเวลาท่านี่มันสิบ่เปลืองน้ำยาเว้าง่ายๆนะครับมันสิอุ้มน้ำยาได้ดีแต่ว่าส่วนมากพี่น้องเกษตรกรนี่พากันมักง่ายมักใส่แปรงสีฟันนะครับถามว่าใส่ได้บ่กะใส่ได้คือกันนะครับใส่ได้อยู่แต่ว่ามันบ่ค่อยอุ้มน้ำยาตัวระบาดเรื่องของเรื่องมันสิเฮ็ดให้เปลืองน้ำยานะครับแล้วขนแปรงสีฟันมันก็ค่อนข้างสิแข็งคันแม่นคนนี่คิดง่ายๆเนาะคนมีบาดมีแผลจังซี่เอาแปรงสีฟันไปถูนี่ห้วยเออพุ่นแล้วมันเก็บมันก็สิบ่คือกันติกับเปลือกยางกับต้นยางนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยแนะนำให้ใส่แปรงทาสีนะครับขนาด1นิ้วหรือว่าใหญ่กว่านั้นก็ได้นะครับเอาตามสะดวกเอาตามสบายเลยนะครับช่วงแรกๆนี่ให้ต้นยางเฮาปรับสภาพจักหน่อยก็ทาอาทิตย์ละเทื่อนะครับหลังจากนั้นก็ทา15มื้อเทื่อนึงก็คือวิกละเทื่อนั่นล่ะนะครับเพราะว่าโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนี่บ่แม่นสารเล่งเด้อีพ่อยแม่บ่แม่นสารเล่งเป็นสารบำรุงนะครับเป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มปริมาณเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางได้ทั้งน้ำยางได้ทั้งบำรุงต้นรักษาทั้งโรคเชื้อราต่างๆที่มากวนคิดกวนใจอยู่ในสวนยางพาราของอีพอยแมนนะครับจบครบในขวดเดียวครับคุ้มค่าคุ้มราคาต้องโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางท่านใดสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ091
0975-684-0475 นะครับย้ำอีกทีนึงครับ0916840475นะครับคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นสังเกตให้ดีครับพี่น้องโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองตัวหนังสือข้างขวดต้องเป็นสีทองเท่านั้นครับผม

โซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โตนั้น

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่ครับมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทั้งอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬนะครับมื้อนี้ลงทุนนางเลยพี่น้องเอ้ยออดซ่อนนำยางหลายเดี๋ยวเสคุณพ่อเพิ่นแนะนำตัวจังหน่อยว่าเพิ่นซื้อว่าจังไหนนะครับคุณพ่อครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจังหน่อยนะครับ
1: ครับสวัสดีครับผมพ่อเล่ครับหรือว่าชัยนรงค์เนี่ยแหละครับบ้านปากอนนี่แหละครับ
0: ครับตำบลไหนคุณพ่อ
1: ตำบลท่าสะอาดครับ
0: อำเภอ
1: เซกาจังหวัดบึงกาฬนี่แหละครับ
0: บ้านปากอเนาะพ่อบ้านนี่เนาะ
1: บ้านปาก
0: อคุณพ่อซื้อว่าจังไหนก่อนครับ
1: ซื้อว่า
0: พ่อเล
1: ่พ่อเล่ครับ
0: ซื้อเลนซื้อพ่อเล่ซื้อบุญซื้อคุณพ่อใช่นรกเน
1: า
0: ะ
1: ครับแต่ว่าคนอื่นแต่ตู้ด้วนแหละครับ
0: เอาเอาตู้ด้วนนี่แหละจังธนัด
1: เพราะว่าคนทั้งหลายเนี่ยเขาเชื่อนผมแต่ว่าตู้ด้วน
0: โหอันคันว่าตู้ด้วนนี่มีผู้เดียวเลย
1: ครับแขนกุ่นแขนขาดเขาเลื่อนตู้ด้วนนะ
0: โอ้ตู้ด้วน
1: อืมแต่ว่าผมก็ยังสู้ชีวิตกีดยางคือเก่าครับ
0: โอ้คุณพ่อเล่นี่เนาะ
1: ครับ
0: ถามก่อนคุณพ่อพื้นที่สวนยางของคุณพ่อนี่เฮ็ดหลายปานใดของ
1: ก็สิประมาณ20ไร่ผลมาครับสวนยาง
0: เศรษฐีตัวนี้ประมาณ20ไร
1: ่ครับ
0: ประมาณ20ไร่นี่ถามก่อนบาดนี่แต่กี่ผลผลิตการกีดยางของคุณพ่อนี่มันเป็นยังไงเนี่ยบอกให้ฟังกันหน่อย
1: มันกัด
0: มันเป็นยังไง
1: มันเริ่มแหลกมันก็ดีอยู่ครับแต่พอเฮากีดไปกีดมามันก็เริ่มจะมีปัญหาขึ้นครับ
0: โหที่แรกนี่เริ่มกีดไม่ๆนี่เปิดนายางแรกๆนี่ก
1: ็ได้ดีครับ
0: ก็ได้ดีอยู่พอใส่มาเรื่อยๆภาคหลังนี่เริ่มกีดไม่เรื่อย
1: ตอน
0: น
1: ี้
0: ม
1: ันน้ํายางครับ
0: เริ่มน้อยลง
1: น้ํายางก็จะออกหัวจุดท้ายทั้งก้านก็บ่จะออก
0: โอ้มันออกกระท่อนกระแท่นกระปิดกระปอยออกน้อย
1: มันก็มีลาดําลาสีชมพูขึ้น
0: โอ้มีลาดําลาสีชมพูมาถามพ่อเล่ก่อนแต่กี้นี่พ่อนำยางมันเริ่มมีปัญหาย้ำห้องกรีดมันมีปัญหาไรกระทอนกระแทนได้ไปซื้อนำยาเร่งนำยางมาบ่
1: ซื้อครับ
0: มา
1: ผู้ใดบอกมายี่ห้อยังผมก็ไปซื้อมาแล้วก็มีอีกเจ้าคนที่กี่ยาน้องกันเขาบอกว่าให้เจ้าเอาสุรุตใส
0: ่
1: ผมก็ซื้อสุรุตมาใส่อีก
0: รอง
1: ซองละสิบกว่าบาทว่าให้ใส่ทีเดียวเมื่อ
0: ปานตาบกคงสิยันเจ้าเฮ็ด
1: ยันเอ็มร้อยขวดหนึ่งผมก็มาใส่
0: เอาบอกง่าย
1: ๆผสมกับยาทาซื้อมันท้องตลาดผมก็ซื้อมาทาเฮ็ด
0: ติ
1: เฮ็ดไปมามันก็เอ้ยมันเป็นอะไรดําล่าสีชมพูก็ขึ้นคือเก่า
0: โอ้แสดงว่าพอเล่นี่ผู้ใดว่าอันไหนดีก็เอามาใส
1: ่ครับ
0: ผู้ใดแนะนําว่าจังได๋ดีก็เอามาใส
1: ่
0: บอกง่ายๆใส่มาสวนสุแนว
1: ครับ
0: เขาว่าหยังดี
1: ไอ้นั่นนี่ผมซื้อมา
0: เอาหอดสุรสใส
1: ่ครับ
0: เขาว่าเขาใส่
1: เขาว่าให้ใส่สุรสช่องนึงจะใส่หมดผมก็เอาสุรสใส่
0: ย้อนอยากให้ได้ผลผลิตหลาย
1: ๆเอ้าจะเพิ่ม M100 เข้าไปอีกเพิ่ม M100 เข้าไป
0: ว่าแสดงว่าความรู้สึกเข้านี่เพราะมันกีดยางได้ปริมาณน้ํายางบ่ดีได้กระปิดกระปอยได้นิดๆหน่อยๆเฮาก็อยากเพิ่มได้มันมาความรู้สึกเฮาม
1: ันลดลงเรื่อยนะครับ
0: พอมันลดลงเลยอยากเพิ่ม
1: ผู้นั้นว่าอันนั้นดีผมก็เอามาใส
0: ่ว่าใส่สุรสอะไรผลผลิตหลายก็เอาเลยไปเว้าเขาฟังล่าดําก็ล่าสีชมพูยังเหลืออยู่ใส่ M100 แล้วใส่อีก
1: ครับเขาว่าให้ M100 มันสิออกยศมันสิใหญ่มาเอาซื้อ M100มาใส่ใส่แล้วก
0: ็พ่อปนัน
1: พ่อปนันล่ะใส่ไปใส่มา
0: วันนี้ถามพ่อเล่ก่อนไปรู้จักโซเล่พาล่าเนี่ยเป็นหูมาในทางใดก
1: ่อนฟังวิทยุตัวครับ
0: ฟังวิทยุ
1: ครับ
0: ฟังแล้วเสียเลยบ
1: ่ครับเพิ่นบอกว่ามีผมก็เอามาใส่ร่องเบิ้งครับ
0: เอามาร่องเบิ้งที่แรกเอามาร่องไหลบ
1: ่เอามาร่องขวดนึงครับ
0: ขี่ทีอยู่น้อยเจ้าเนาะร่องขวดเดียว
1: ร่องขวดนึงได้500นี่แหละครับ500กว่าต้นนี่ล่ะ
0: โอ้ได้ประมาณ500ต้น
1: ครับ
0: เพราะว่าขวดนึงของโซเล่พาร่านี่สิบรรจุอยู่500ซีซี
1: เอาต้องทดลองเบิ้ง
0: สามารถทาได้ประมาณ400ถึง500ต้น
1: ครับได้อยู่
0: พอเล่ก็เลยเอาประมาณ500ต้น
1: ครับ
0: ใส่แล้วบาดที่แรกก็เสียมาขวดเดียวนี่ย่านถึกตัวอีกแม่นบ่
1: ก็ลองเบิ่งก่อนครับเทื่อแรก
0: ลองเบิ่งซะก่อนมา
1: ลองเบิ่งเฮาเพราะว่าผู้ใดบอกมาผมสิลองงูมัด
0: มักลอง
1: ครับ
0: โอ้ตู้ด้วนนี่บ่ธรรมดาพี่น้องขนาด M150 ก็เอามาใส่
1: ครับใส่คร
0: ับ สุรสก็เอามาใส่เพราะว่าเป็นคนมักลอง
1: ครับ
0: บ้านนี่เอาถามคุณพ่อเล่หรือว่าพ่อตู้ด้วนนี่พ่อใส่โซเล่พาราแล้วเป็นจังไหนบอกให้ฟังกันน่ะ
1: ใส่โซเล่พาราครับ
0: ก
1: ็พ่อท่าแล้วก็กรีดลงไปพ่อมืออื่นเศร้าเฮามาโยนลงกดเอ้าม
0: ันเป็นยังไง
1: อันดำๆเนี่ยมันหายไปใส่
0: เสื้อล่าดำนี่หายสิ่งแรกที่เห็นมันบ
1: ่ครับมันจะเป็นสีชมพูขึ้นเลยครับย่ามือเศร้ามัน
0: ย่ามือเศร้าเป็นสีชมพูแต่พอมันแก่ตัวเนี่ยเป็นสีดำ
1: มันบ่มีตัวนี่ซะดอก
0: เอ้ามันเริ่มแปลกแล้ว
1: ครับน้ำยางก็สม่ำเสมอดีอยู่ครับ
0: เออน้ำยาง
1: 2มีดมันก็ได้ถ้วยอยู่ครับ
0: ปกติตะกี้นี่ พอเล่นนี่ใส่ของยี่ห้ออื่นตามท้องตลาด
1: ครับ
0: พ่อมันกรีดแล้วมันมีน้ำเลี้ยงหรือว่ามีน้ำเรื่องเหลือไห
1: มมันเลี้ยงหลายครับ
0: น้ำเลี้ยงไหลปนออกมาหลายบ่
1: เฮาคนน้ำกดมันก็ตุ้งลวงตุ้งลวงตุ้งลวงมันน่านแขนครับ
0: โอ้มันน่านแขนเพราะว่าน้ำเลี้ยงมันไหลออกมาหลายโพด
1: ครับ
0: มันเลยเฮ็ดให้ต้นส้ม
1: ใส่ยาตัวนี้เข้าไปแล้วมันสิควนลุยๆๆมันก็แขนเลยครับ
0: โอ้มันข้นกว่าเก่าม
1: าครับน้ำย่างเข้มข้น
0: ใส่โซเลพาร่านี
1: ่ครับ
0: บาดนี้พ่อนี่ทดลองไปแล้วพ่อมาเก็บก้อนยางนี
1: ่
0: น้ำเลี้ยงเหลียบ่
1: ครับน้ำเลี้ยงกับบ่ค่อยมีต้น
0: บ่ค่อยมี
1: ก้อนยางกันแหนนแกนดีครับ
0: บ่ฟาวแม่นบ่
1: ครับแหนนตัดปัดดี
0: บึ้ง
1: คือมีน้ำหนักนี่แหละครับมันเป็นจังไหนดอกมันแกนตัดปัดนู
0: มันคือคิงบ
1: ่ครับ
0: เป้าแล้วนี่ยังสิใส่ต่อบ
1: ่ใส่ครับ
0: เอาบักชนิดว่าตายไปข้างนึงแล้วเน
1: า
0: ะเพ
1: ราะว่าผมทดลองไล่ใส่แล้วก็ได้การนะครับผม
0: ได้การ
1: ได้การเลยครับ
0: หามาโดนแล้ว
1: ครับ
0: เขาก็พ่อสิ
1: ว่าแต่พ่อว่าแต่ได้ยินเป็นประกาศทั้งวิทยุเนี่ยล่ะครับ
0: แม่นบ่คันแม่นพ่อกันโดนก็นี
1: ่ครับ
0: ตู้ร้อนเฮาคือสิเบิดนี่เบิดสินเนาะเจ้ายืนยันว่าสิใส่ต่อแม่นบ่โซนพารา
1: ครับใส่ตลอดครับเพราะว่าถูกใจแหละครับ
0: ถูกคิงแล้ว
1: ถูกคิงแล้วมันได้การเนี่ยนะครับพอมาใส่เฮาแค่ใส่กวนแรกเฮาก็หูจักโลดครับมันดีบ่ดี
0: เว้าดีปานจ้างมาเนาะเจ้าเนาะได้จ้างมาบ่นี
1: ่บ่ลิบครับ
0: เว้าจากไกลขนาดน้ำหาสวนซื้อพี่น้องเอ้ยโทรหากันจนวินสวนสิมาฮอดเอาอยากให้พ่อเล่นี่ฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซเลพาราเว้าความประทับอกประทับใจว่าใส่แล้วเป็นจังได๋อยากให้เชิญชวนกับเว้าให้เพิ่นฟังอีกเทื่อนึงครับเชิญครับคุณพ่อ
1: ครับพี่น้องชาวสวนยางทุกคนนะครับเด้อถ้าผู้ใดมีปัญหา
0: ครับผม
1: ผมก็อยากให้มาใส่ยาโซเลพารานี่ลองเบิ่งครับ
0: ครับผม
1: ถ้าเฮาบ่ลองเฮาก็บ่รู
0: ้ครับ
1: คือผมเนี่ยผมลองมาแล้ว
0: ครับ
1: ผมว่าเนี่ยโอ้แน่นอนอยู่ครับลาดำลาสีชมพูนี่มันหายไปครับ
0: ครับผม
1: น้ำย่างก็ออกสม่ำเสมอดีครับ
0: อันตั้งอยู่นี่ผมออนซ้อนหลายได้นั่งลงเบิ่งจักมีดเต็มนี่จักมีด
1: 2มีดครับ
0: หือ
1: 2มีดได้กระโปครับ
0: 2มีดพี่น้องมีดกระโปนึงนี่2มีด
1: 2มีดได้ครับกระโปน
0: กระโปกี่โลพร้อมเนี่ยบ่แม่นกระโปน้อยเด้นี
1: ่ถ้าถูกต้นมันละแหน่มันก็สิได้มีดเดียวมันก็เต็มแล้ว
0: คันต้นสมบูรณ์แน่นี่มีดเดียวเต็มเลย
1: ใหญ่มันสิมีดเดียวมันก็เต็มแล้ว
0: ยืนยันว่าสิใส่ต่อ
1: พารานี่แน่นอนครับพี่น้องถ้าสวนยางนี่ต้องลองครับพาบ่ลองบ่รู้ครับ
0: นี่แหละ
1: คือผมเนี่ยครับผมทดลองมาหมดแล้วยาในท้องตลาดเนี่ยสู้รถผมก็ใส่เอ็มบอยผมก็ใส่ผู้ใดบอกมา
0: อ
1: ัน
0: ไหนเขาว่าดีนี่ลองหมดส่วนนี้บ่ได้แม่นบ
1: ่อันนี้ผมบ่ได้ผสมยังถงทดลองของแท้เบิ่งว่ามันสิดีบ
0: ่เฮ้ยเอา
1: ทีแรกผมว่าจะใส่เอ็มบอยผสมเฮ้ยจะเฝ้าทดลองมันก่อน
0: เออนี่ต้องบอกพี่น้องเกษตรกรนำสำหรับโซเลพารานะครับ
1: ทำบ่ได้เอาหยัง
0: บ่ต้องเอาหยังผสมเปิดฝาเปิดฝาปุ๊บจุ่มจุ่มจุ่มแล้วท่าแล้วดีคือพ่อใหญ่เล่ว่านี่ล่ะ
1: ครับผมว่าแน่นอนแล้วล่ะครับ
0: แน่นอนแล้ว
1: ครับ
0: ยืนยันว่าสิใส่ต่อ
1: ใส่ตลอดครับ
0: เอาตายไปข้างนึงรถเฮาเนาะพ่อเล่เนาะ
1: ครับ
0: สำหรับวันนี้ผมเอกโซเลกับคุณพ่อเล่นะครับบ้านปากอตำบล
1: ท่าสะอาดครับ
0: ตำบลท่าสะอาดอำเภอเสกาจังหวัดบึงกาฬฝากพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางไปสำนีนะครับยุดทุกปัญหาของการกรีดยางของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางด้วยโซเลพารานะครับจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาต้องโซเลพาราขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี07-520-704ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แกรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โสดให้มานให้มา
6: พอใจฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
6: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
0: ปอร์เมลศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ใน

0: ครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: ข่าวดีพี่น้องเกษตรกรฟังทางนี้ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพลทองฝั่งขวามือตรงคำไดโนเสาร์มอบโชคทองฉลองเปิดโกดังใหม่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าภายในร้านทุกอย่างตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์จับรางวัลสัปดาห์แรกมื้อวันที่10พฤษภาคมนี้จนถึงวันที่14มิถุนายน2569สัปดาห์สุดท้ายพิเศษในมื้อวันที่13และ14มิถุนายนตั้งแต่2โมงเช้าฮอด5โมงแลงพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาและม่วนซื่นกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มื้อร่ำจับรางวัลทองคำจากทางร้านและจับแจกรางวัลสำหรับลูกค้าที่สะสมคู่ปองของปุ๋ยตรา3ต้นใหม่และยาอูดทองคำรุ่นรับทองคำจักรยานไฟฟ้าและรางวัลอื่นๆอีกมากมายมีอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน
3: อย่าลืมเด้อมาร่วมฉลองเปิดโกดังใหม่กับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำซื้อสินค้าเกษตรทุกอย่างภายในร้านตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์สัปดาห์แรกจับแจกในมื้อวันที่10พฤษภาคมจนถึงสัปดาห์สุดท้ายมื้อวันที่14มิถุนายน2569นี
2: ้และพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาในมื้อวันที่13และ14มิถุนายนม่วนซื่นกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มื้อเริ่มจับแจกรางวัลมากมายพ่อๆกันให้ได้ที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพลทองฝั่งขวามือตรงคำไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: ขอให้มีโชคมีสิบขอให้ดวงสุดเฮ้ยบอกได้มาสู้ชอบดีงามจนสิ้นชีพไม่เกินไป

少嘞怕辣拼命发洗汤，少嘞怕辣拼命发洗汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

0: มาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0916840475
2: ก็คือว่ามีห้องพักปิดกันอยู่ว่าซั่นเถาะห้องนึงนั้นมีผู้สาวพักอาศัยอยู่ผู้เดียวว่าซั่นเถาะส่วนอีกห้องนึงอยู่ติดกันมีผัวเมียพักอาศัยอยู่มีอยู่คืนนึงห้องผู้สาวที่นอนอยู่ผู้เดียวนี่ได้ยินเสียงอึกอักอยู่แล้วก็มีเสียงผู้ชายเว้าขึ้นฟังเสียงแล้วลักษณะคือสิแม่นโจรนะนะย้อนได้ยินเสียงเว้าว่าเงียบๆห้ามส่งเสียงพะนะคันส่งเสียงสิฆ่าให้ตายพะนะสองผัวเมียก็เอียงหูฟังว่าโดนเติบประมาณ5หรือ6นาทีนี่ล่ะก็ได้ยินเสียงผู้สาวเว้าขึ้นว่าอันขอข้างได้บ่พะนะเฮ้ๆๆๆๆไผตอบได้ว่ามีหยังเกิดขึ้น

0: สีทองเด้อแม่เด้อมาแล้วมาแล้วผลิตภัณฑ์ที่สิเฮ็ดให้พี่น้องชาวสวนยางเฮาสิบ่ต้องปวดหัวสิบ่ต้องอุกต้องอังอีกต่อไปโซเลพาราพี่เมียมบ่แม่นสารเล่งเด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษเวลาท่าเข้าไปแล้วสิเฮ็ดให้เปลือกนิ่มกีดง่ายน้ำยางหลายขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงเวลากีดแล้วบ่ให้น้ำเลี้ยงป่นออกมาเฮ็ดให้น้ำยางมีความเข้มข้นเมิดห่วงเหลืองเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเคยกีด8มีด9มีดจังเต็มโป๊ะโซเลพาราพี่เมียมนี่2มีดบ่เกิน3มีดลองเอามาใส่เบิ่งเปียงคันว่าเสื้อบ่าวสีทนน่ะก็บ่ทันว่าให้เสียเอามาลองเบิ่งให้เห็นกับตาเจ้าของเดี๋ยวสิว่าบ่าวสีทนเว้าโพดเว้าโพอ่ะเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดซอยขยายท่อน้ำยางปิดท่อน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงผสมออกมาเฮ็ดให้ต้นแข็งแรงอายุใส่งานยาวเชื้อโรคเชื้อรานี่เจอโซเลพาราพี่เมียมเข้าไปนี่เรียบร้อยเบิดห่วงเรื่องโมนี่ที่เห็นชัดๆก็คือได้น้ำยางหลายกว่าเก่าบ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใช้ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองใส่ได้บ่ต่ำก็500ต้นฝากเอามาใส่เด้อแม่เด้อหมายเลขโทรศัพท์091-684-0475ย้ำอีกทีนึง091-684-0475เก็บเงินปลายทางหรือว่าสิหาซื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไปสำหรับร้านค้าร้านขายเด้อแม่เด้อแต่หากว่าอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อ
1: พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตาย1ป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร091-684-0475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองท่อนั้นเด้อพี่น้อง
0: พูดถึงเรื่องสักไล่นี่สมัยก่อนสิเป็นเรื่องของผู้ชายผู้หญิงสิบ่สักกันเลยว่าซั่นเถาะแต่ว่าตกมาสมัยนี้สักกันเบิดบ่ว่าผู้หญิงหรือว่าผู้ชายหากบ่มีเครื่องร่างของขลังอีหยังดอกล่ะว่าสักงามๆน่ะนะแต่ว่าก็ออกเป็นเปรี้ยวๆดอกว่าผู้หญิงที่สักสมัยนี้ก็ได้คันผู้หญิงที่เป็นกุลสตรีก็บ่สักกันดอกมีผู้หญิงผู้นึงเพิ่นมักสักหลายแล้วเพิ่นก็สิเป็นคนหัวสูงแน่จักหน่อยเด้หัวการเมืองแน่จักหน่อยเพิ่นก็ซักรูปประธานาธิบดีอเมริกากับรัสเซียไว้หน้าท้องเจ้าของคู่กันนะนะฟังใส่เบือทั้งใส่เป็นรูปประธานาธิบดีโอบามาฟังขวานี่เป็นประธานาธิบดีปูตินของรัสเซีย
2: เวลาอยู่ในสังคมผู้หญิงนํากันเพิ่นก็สิอ้างกันอยู่เรื่อยว่าจะถ่าส้มผู้หญิงนั่นมื้อนึงเพิ่นก็เอามาอ้างหมู่ซะแล้วตัวว่าคือบ่เฮ้ยพะนะหมู่ก็ถามว่ารูปผู้ใดว่าซั่นว่าอะตัวเบิ่งว่าออกติคนซ้ายนี่โอบามาคนขวาน่ะปูตินพะนะหมู่ก็บอกว่าโอ้ยฮอดบ่คือเบิ่งบ่ออกว่าเป็นไผป้าโทสร้างสักอันดับ1เลยเด้นี่เพิ่นบ่พอใจหมู่ว่าซั่นเถาะหมู่ก็บอกว่าเบิ่งจังไดก็บ่คือแหมสิให้ว่าจังไดซั่นพะนะเห็นหมู่ว่าจังซั่นเพิ่นก็บ่พอใจแล้วก็เฝ้าแล่นไปอาบน้ําเพื่อสิออกไปหาสร้างสักหลายว่าซั่นเถาะแต่ว่าคนละคนว่าพอดีมื้อนั้นว่างงานว่าสร้างผู้นั้นกลึ้มๆจักหน่อยก็เมาเติบละว่าพอฮู้ว่าเจ้าของบ่ไหวเพิ่นก็กลับมาล้านเจ้าของซะแล้วกำลังสิหีบนอนสาวนั่นก็ย่างมาฮอดพอดีด้วยความที่โมโหเพิ่นน่ะอาบน้ำแล้วก็นุ่งกระโปรงเลยบ่ได้นุ่งกางเกงในมานำว่าซั่นเถาะพอมาฮอดสางปุ๊บเพิ่นก็ฮื้อกระโปรงขึ้นอาจารย์เบิ่งให้แน่ดูอาจารย์ฮู้บ่ว่าผู้ใดว่าซั่นแนวคนเมาเนาะเมาเติบว่าซั่นเถาะเอียงซ้ายเอียงขวามือหนีตาไปนำบักซ้ายก็บอกขวาบ่ฮู้ว่าเป็นผู้ใดวะแต่ว่าบักยุคกลางที่เข้าดกดกเงี้ยวนี่บินแล้วเด่นแน่นอนฮะนะ
0: อ้าวว่ากันไปเรื่อยๆพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ้ๆๆๆสร้างบรรยากาศให้อารมณ์ดีๆเข้าไว้อย่าสะซีเรียสคักหลายคอยเป็นคอยไปเฮ็ดให้อารมณ์ดีเข้าไว้มันจังสิบ่เท่าง่ายผมจังสิบ่งอกอ้าวเฮากำลังอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านสบายสบายสไตล์มูฮาวโดยบ่าวสีทนคนผู้หายแวะกันเป็นประจำของดีๆมาต้อนมาฝากเอาเรื่องมวลๆมาเว้าสู่ฟังเฮ้ๆๆสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรจะฟังเป็นพิเศษและก็นำไปปฏิบัตินำไปเฮ็ดในสวนอย่างเฮาสมัยเสมอเนี่ยเอิ้นว่ายุคโรกาภิวัตน์บ่ว่าสิเฮ็ดหยังก็แล้วแต่บ่ค่อยเมื่อยดอกเครื่องทุ่นแรงจ้างสารพัดนั่นล่ะเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอันดับแรกก็คือการปรับดินไถหุดก่อนล่ะก็ต้องจ้างรถไถคันแม่นเฮ็ดหน้าจ้างไถวานหรือดำหรือยอดมูเนี่ยใส่รถบัสหรือแม่กระทั่งดำสมัยสมือนี่มีทีมงานรับดำดำด้วยคนดำด้วยรถก็แล้วแต่ผู้เป็นเจ้าของหน้านี่นอนถ่าอยู่เฮียนถ่าเขาสิมาขึ้นเล่าเองแต่ว่าค่าใส่จ่ายบาทเนี่ยโอ้ถ้าลองคนหอดบ่เหลืออีหยังลุบขึ้นอีกตั้งหากส่วนพี่น้องชาวสวนยางบาทเนี่ยโยมเป็นเสียงเดียวกันกรีดย่ามใดนำยางกาพ่อกระปิดกระปอยนี่มาแล้วมาแล้วบ่าวสีทนมีของดีมาตอนมาฝากเกี่ยวกับสวนยางโดยเฉพาะโซเล่พาราพรีเมียมจำให้ดีเด้อแม่เด้อโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองขยายท่อนำยางเพิ่มปริมาณนำยางให้ได้หลายคืนรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่เคยกีด7มีด8มีดจังสิเต็มโปโซเลพาราพี่เมียมบ่ให้เกิน3มีดอันนี้ยืนยันจากพี่น้องที่เพิ่นเอามาใส่ว่าเป็นบ่าวสีทนเว้าเองและกล้าท่าพุ่นแล้วคันอยากพิสูจน์เบิ่งว่า3มีดเต็มแท้บ่บ่ยากได้ล่ะพ่อเอามาใส่ล่องเบิงให้เห็นกับตาจะของโลดอย่าให้ไผมาตัวใดประเภทรานี่บ่บ่ว่าสิเป็นราย่อยราดำราชมพูซัมมูนี่นี่บ่เจอเข้าไปม้อยมับเกี้ยงมิลินบ่เหลือซากหรือแม้กระทั่งอาการใบโลนที่เพิ่นเอิ้นว่าไฟทอบท่อรา ซึ่งใบนี่ก็เปรียบเสมือนห้องครัวคันบ่มีใบก็บ่มีครัวต้นก็สิบ่แข็งแรงบ่ใหญ่น้ำยางบ่หลายส้มคันปล่อยไว้โดนก็ถึงกับเฮ็ดให้ต้นยางตายพุ่นแล้วปัญหาซัมมูนี่นี่จิบจ้อยโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองเฮ็ดให้ต้นยางของเฮาอุดมสมบูรณ์ผลิตน้ำยางได้หลายต้นกระบอส้มนอกจากนั้นก็สิทำหน้าที่ขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงก็สิบ่มีน้ำเลี้ยงไหลปนออกมาให้เปล่าประโยชน์เฮ็ดให้ต้นส้มคุณภาพยางก็สิบ่ดีบ่เข้มข้นบ่เป็นที่ต้องการของตลาดราคาบ่ดีปัญหาโมนิสิบ่เกิดขึ้นเด็ดขาดโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้ออ้าจังใดก็กริ่งกลางเข้ามา0916840475ย้ำอีกทีนึง0916840475เก็บเงินปลายทางรู้ว่าร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามา

少来怕辣拼命发洗汤，少来怕辣拼命发洗汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โตนั้น

แกไปตลาดสิไปหาซื้อของใส่ในจักน้อยว่าซั่นเถาะบัดนี้ผู้เมียเพิ่นนี่ร่องเท้าแกขาดก็เลยบอกให้ทิศนั่นนี่ซื้อมาให้น้ําแน่เพราะว่ายามมื้อแลงนี่มักสิใส่รองเท้าไปออกกําลังกายเด้เมียเพิ่นบัดนี้ย่างเข้าไปร้านขายรองเท้าเพิ่นบัดบ่ฮู้ว่าสิเอาเบอร์หยังว่าซั่นเถาะเพิ่นก็แก้ๆกังๆอยู่มีพนักงานขายยางมาถามอันอยากได้แบบใดเบอร์ใดคะว่าซั่นโอ้ยบ่ฮู้ว่าเบอร์เท่าใดลืมถามมาจักสิเฮ็ดจังได๋พนักงานขายก็เลยบอกว่าคันซั่นเอาจังซี่ซะใหญ่กว่าหนูหรือว่าน้อยกว่าหนูคะลองคำเบิ่งตีนหนูได้บ่คะแล้วหนูสิบอกว่าเบอร์ใดลองเปรียบเทียบกันเบิ่งแกก็ลองคำเบิ่งคำอยู่จักคราวก็บอกว่าเออนี่ละเบอร์นี่ละประมาณนี้ละว่าซั่นว่าพนักงานขายก็เลยเลือกเบอร์มาให้แล้วก็เลยถามว่าสิเอาหยังอีกบ่คะแกก็บอกว่าเอออยากซื้อกางเกงในน้ําแม่แต่ว่าบ่ฮู้ว่าสิเอาเบอร์ใดพะนะ อ้าวมันม้วนผ่านไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่กันส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้อเฮากำลังมวนเสริญอยู่ในช่วงเฮฮาภาษาไทยบ้านโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ้ๆๆๆๆโซเล่พาราพีเมียมฝาสีทองเนอะแม่เด้อมาแล้วมาแล้วผลิตภัณฑ์ที่สิเฮ็ดให้พี่น้องชาวสวนยางเฮาสิบ่ต้องปวดหัวสิบ่ต้องอุกต้องอังอีกต่อไปโซเล่พาราพีเมียมบ่แม่นสารเล่งเด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษเวลาท่าเข้าไปแล้วสิซอยให้เปลือกนิ่มกีดง่ายน้ำยางหลายขยายทอน้ำยางอุดทอน้ำเลี้ยงเวลากีดแล้วบ่ให้น้ำเลี้ยงป่นออกมาเฮ็ดให้น้ำยางมีความเข้มข้นเมิดห่วงเหลืองเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเคยกีด8มีด9มีดทั้งเต็มโปโซเล่พาราพี่เมียมนี่2มีดบ่เกิน3มีดร่องเอามาใส่เบิ่งเปียงคันบ่เสือบ่าวสีทนน่ะกับบ่ท่านว่าให้เสียเอามาลองเบิ่งให้เห็นกับตาจากของเดี๋ยวสิว่าบาสีทนเว้าโพดเว้าโพอ่ะเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดซอยขยายทอน้ำยางปิดทอน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงผสมออกมาเฮ็ดให้ต้นแข็งแรงอายุใส่งานยาวบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเจอโซเล่พาราพี่เมียมเข้าไปนี่เรียบร้อยเบิดห่วงเรื่องโมนี่ที่เห็นชัดๆก็คือได้น้ำยางหลายกว่าเก่าบ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใช้ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองใส่ได้บ่ต่ำก็500ตนฝากเอามาใส่เด้อแม่เด้อหมายเลขโทรศัพท์091-684-0475ย้ำอีกทีนึง091-684-0475เก็บเงินปลายทางหรือว่าสิหาซื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไปสำหรับร้านค้าร้านขายเด้อแม่เด้อแต่หากว่าอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อ

索雷帕拉皮面发丝汤，索雷帕拉皮面发丝汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทอง

0: แค่คู่หูกันอยู่สองคนกำลังเป็นบ่าวอ่ะเถาะเพิ่นก็ไปเที่ยวบ่ละในตะวันแดงบ่ละพอลาดเลิกเนาะเพิ่นก็ออบเด็กไปซะแล้วตามภาษาคนนมล่ะวะมาแล้วมันก็ต้องครบทุกอย่างว่าซั่นเถาะต่างคนก็ต่างได้ไปผู้ละคนว่าก็ไปเปิดรีสอร์ทอยู่ติดกันห้องติดกันว่าซั่นเถาะหมอคนแรกเสียหายเฮ็ดจังไดก็บ่สู้เนียงจังไดก็บ่ลุกปอกจังไดก็บ่ตื่นมัดคืนจนว่ายอมซื่อๆพอฮู้ว่าเจ้าของบ่ได้เพิ่นก็เอาหูแนบฝาว่าฟังหมู่ก็ได้ยินเสียง1 2 3เฮ้ย1 2 3เฮ้ยปัดขึ้นหมอนั่นก็ได้เพิ่นก็อ่อนซ่อนโมนะเทกหัวเจ้าของปอกหลดบ่มีปัญญาว่าซั่นว่าอิจฉาโมในใจว่าพอตื่นยามมื้อเช้ามาพ่อนากันเพิ่นก็ถามกันเนาะหมอนึงถามเป็นจังไดเฮ้ยแจ่มบ่ฮะนะหมอนี่ก็ตอบว่าโอ้ยมันสิจอกสิแจ่มมาตะสายทุกอย่างได้บัดบัดสิเอาซะแท้แต่บ่สู้พะนะใครอยู่ดอกตอเอิบอับเอิบอับอยู่เบิดขึ้นเฮานี่ติขายหน้าขายตาว่าซั่นเว้าให้หมู่ฟังหมอนั่นก็เลยตอบคืนโอ้ยซำนั่นบ่เป็นตาขายหน้าขายตาดอกเฮ้ยว่าซั่นเฮานี่ติขึ้นเตียงบ่ได้บัดขึ้นพะนะว่าได้1 2 3อึบ1 2 3อึบนี่มันโดดขึ้นเตียงเฮาละมันว่า1 2 3สู้1 2 3สู้นะนะ
1: อ้าวมันม้วนผ่านไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่กันส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้ออ้าวเฮากำลังมวนเสริญอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ่เฮ่เฮ่เฮ่เฮ่เฮ่โซเล่พาราพีเมียมฝาสีทองนะแม่เด้อมาแล้วมาแล้วผลิตภัณฑ์ที่สิเฮ็ดให้พี่น้องชาวสวนอย่างเฮาสิบ่ต้องปวดหัวสิบ่ต้องอุกต้องอังอีกต่อไปโซเลพาราพี่เมียมบ่แม่นสารเล่งเด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษเวลาท่าเข้าไปแล้วสิซอยให้เปลือกนิ่มกีดง่ายน้ำยางหลายขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงเวลากีดแล้วบ่ให้น้ำเลี้ยงป่นออกมาเฮ็ดให้น้ำยางมีความเข้มข้นเมิดห่วงเหลืองเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเคยกีด8มีด9มีดทั้งเต็มโปะโซเลพาราพี่เมียมนี่2มีดบ่เกิน3มีดลองเอามาใส่เบิ่งเปียงคันว่าเสื้อบ่าวสีทนนะก็บ่ทันว่าให้เสียเอามาลองเบิ่งให้เห็นกับตาเจ้าของเดี๋ยวสิว่าบ่าวสีทนเว้าโพดเว้าโพอ้าเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดซอยขยายท่อน้ำยางปิดท่อน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงผสมออกมาเฮ็ดให้ต้นแข็งแรงอายุใส่งานยาวบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเจอโซเล่พาราพี่เมียมเข้าไปนี่เรียบร้อยเบิดห่วงเรื่องโมนี่ที่เห็นชัดๆก็คือได้น้ำยางหลายกว่าเก่าบ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใช้ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองใส่ได้บ่ต่ำก็500ต้นฝากเอามาใส่เด้อแม่เด้อหมายเลขโทรศัพท์0916840475ย้ำอีกทีหนึ่ง0916840475เก็บเงินปลายทาง หรือว่าสิหาซื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไปสำหรับร้านค้าร้านขายเด้อแม่เด้อถ้าหากว่าอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อ

มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี่ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสี

0: มีหญิงสาวอยู่ผู้หนึ่งอายุประมาณ30กว่าๆนี่ล่ะแต่ว่าบ่ทันมีผัวออดอยากปากแห่งว่าซั่นเถาะทรัพย์สมบัติก็มีอยู่หลาย10ล้านเพิ่นอยากมีคู่เฮ็ดจังไดก็บ่ได้จักเทื่อเพิ่นก็เลยลงประกาศทาง Facebook ว่าต้องการมีครูว่าซั่นเถาะแต่ว่ามีขอแม่คนที่สิมาสมัครต้องมีคุณสมบัติครบ3อย่าง1ก็คือเวลาแต่งงานอยู่นํากันเป็นผัวเป็นเมียกันแล้วถ้าหากว่าทะเลาะเบาะแว้งห้ามลงไม้ลงมือต้องบ่มีการตบตีพะนะข้อที่2ถ้าหากว่าเวลาทะเลาะเบาะแว้งกันก็ให้อดทนห้ามย่างหนีจากเธอไปใส่พะนะข้อที่3ข้อนี้สําคัญต้องมีอวัยวะเพศที่พอสมควรพะนะหลังจากที่ลงประกาศไปแล้วประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ได้ยินเสียงเคาะประตูหน้าห้องเป๊าเป๊าเป๊าสนั่นวันไหวเลยว่าซั่นฮะท่านก็เปิดประตูแอดออกมาก็เห็นชายพิการผู้หนึ่งนั่งกอดจออยู่ท่านก็เลยถามว่ามีหยังให้ซอยบ่คะคณะคนพิการนั่นก็บอกว่าโอ้ยผมก็มาตามประกาศนั่นละคณะในใจแล้วก็นึกสมเพชว่าเบิ่งสภาพแล้วก็พิการอยู่แล้วและคุณสมบัติสิมีครบได้จังไดพะนะแล้วคิดนั่นแล้วก็เลยถามไปเพื่อเป็นพิธีว่าและเจ้ามีคุณสมบัติครบบ่ข้อที่1ถ้าอยู่กันแล้วเวลาทะเลาะกันห้ามตบตีฉันหมอนั่นก็ตอบว่าผมแขนด้วนผมตบตีคุณนายบ่ได้ดอกว่าซั่นข้อที่2คันเวลาเฮาทะเลาะกันห้ามย่างหนีจากฉันต้องอยู่เป็นผัวเป็นเมียกันจนเฒ่าจนแก่หมอนั่นก็เลยตอบว่าผมขาด้วนผมย่างหนีจากคุณนายบ่ได้ดอกว่าซั่นข้อที่3เด้เจ้ามีบ่ต้องมีอวัยวะเพศที่พอสมควรหมอนั่นก็เลยตอบว่าคุณนายคิดเบิ่งเอาเองกันแล้วกันผมแขนด้วนขาด้วนและเคาะประตูดังสนั่นวันไหววังหันผมเอาอีหยังเคาะพนา
1: เอาว่ากันไปเรื่อยๆคอยเป็นคอยไปทะย้อยทะย้อยว่ากันไปหัวเตินหัวเตินกันไปน้ำเฮ็ดเวียกกันไปน้ำมันจังสิเพลินเอาเมื่อยกับผักเศร้ามีแห้งกินน้ำกินทาก่อนเด้อห่อนกับเศร้าห่มกันซะก่อนอย่าเห็ดคักเห็ดแน่หลายเอาพอดีพอดีอย่าเห็ดเกินกำลังคักหลายฮิตสตอกฮิตสตอกระวังระวังเฮ้ๆๆๆๆอ้าจังใดก็เป็นกำลังใจให้เด้อแม่เด้อโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางห้าวโซเลพาราพรีเมียมของดีที่บ้าสิทนนำมาตอนมาฝากเอามาแก้ปัญหาที่พี่น้องพ่อกันอยู่อันดับแรกก็คือน้ำยางบ่ได้หลายตามสมควรกีดไปแล้วน้ำยางกะไหลพ่อกะปิดกะปล่อยจากน้ำยางจากน้ำเลี้ยงผสมปนเปกันไปบ่มีคุณภาพตลาดบ่ค่อยต้องการโอ้ยอุกอังแห้งก็เลยเป็นที่มาของโซเลพาราพรีเมียมมาเพื่อขยายท่อน้ำยางสมานแผลท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเลพาราพรีเมียมให้3มีดเต็มกระโปะบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษฮะสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นไม่เท่าเอามือจกเห็นบาซิทนเว้ากะอย่าฝ่าเสือไว้หลายเอามาใส่ให้เห็นกับตาจะของโลดอย่าให้ไผตัวใดบาซิทนรับรองด้วยเกียรติลูกเศร้าหน้าว่าบ่ผิดหวังต้นยางกะสิบ่ซ้อมปลอดภัยต่อผู้ใส่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมเอาคันอยากได้น้ำยางหลายๆโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทอง เอามาใส่เอามาใส่หาซื้อได้ตามร้านค้าเกษตรทั่วไปหรือว่าสิโทรศัพท์มาก็ได้หมายเลขโทรศัพท์0916840475 0916840475เก็บเงินปลายทางร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาเด้อแม่เด้อ

少来怕辣拼命发谁痛，少来怕辣拼命发谁痛。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็น

มีผัวเมียอยู่คู่หนึ่งคู่ผัวเป็นทหารต้องออกไปปฏิบัติหน้าที่2ปีเต็มๆบ่ได้เมื่อบ้านจักเถียปล่อยให้เมียอยู่บ้านผู้เดียวอดอยากปากแห้งหลังจากที่ออกไปปฏิบัติหน้าที่เกิดปะทะกับผู้ร้ายเข้าโรงพยาบาลพักรักษาตัวอีกปีหนึ่งหลังจากที่พักรักษาตัวแล้วทางการเพิ่นก็อนุญาตให้กลับบ้านพอกลับมาฮอดเฮียนเห็นหน้าเมียแล้วก็ดีใจเป็นเรื่องธรรมดากะจากันไปตั้งว่า 2-3 ปีเนาะพอกลับมาฮอดเฮียนเพิ่นก็เฝ้าเข้าไปห้องนอนซะแล้วก็สังเกตว่าเห็นใครว่างอยู่ทั้งหัวเตียง3หน่วยพร้อมกับเงินสดอีก 300,000 ด้วยความสงสัยเพิ่นก็เลยถามผู้เมียว่าเอ้าใคร3หน่วยกับเงิน 300,000 นี่มาจังไดเธอพะนะผู้เมียก็บอกว่าพี่บ่อยู่3ปีนี่หนูมีเรื่องสารภาพว่าซั่นหนูเหงาหนูเลยนอกใจพี่พะนะผู้ผัวได้ยินจังซั่นก็คิดเลียโตดเมียเนาะตั้งว่า3ปีแต่ว่าก็สงสัยก็เลยถามว่าเอาแล้วใครนี่มาจังไดผู้เมียก็บอกว่า1เทียต่อ1หน่วยพะนะผู้ผัวก็คิดในใจว่าป้าโทษ3หน่วยแสดงว่าปีละเทียฮะบ่เป็นหยังดอกก็เจ้าของบ่มีเวลาให้เมียนะแต่ก็สงสัยเงิน 300,000 ก็เลยถามเมียว่าแล้วเงิน 300,000 นี่เด้ได้มาจังไดพะนะผู้เมียก็เลยตอบว่าก็ได้มาจากที่หนูเอาไข่ไปขายนั่นแล้วพะนะ

กันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่กันทรงมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้ออ้าเฮากำลังมวนเสริญอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้โซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อแม่เด้อมาแล้วมาแล้วขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเล่พาราพรีเมียมให้3มีดเต็มกระโปะบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษผลิตภัณฑ์ทีสิเฮ็ดให้พี่น้องชาวสวนอย่างเฮาลืมตาอ้าปากได้สิบ่ต้องอุกต้องอังอีกต่อไปต้นยางบ่ใหญ่บ่แข็งแรงกีดแล้วน้ำยางไหลกระปิดกระปอยบ่เข้มข้นบ่มีคุณภาพซ้ำเชื้อโรคเชื้อรานี่บ่บ่ว่าสิเป็นราย้อยราดำราชมพูเจอเข้าไปนี่บ่จบเบิดในขวดเดียวโซเล่พาราพรีเมียมเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดสิขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงไหลออกมาเจือปนยืดอายุของต้นยางให้ยืนยาวเกี่ยวกับเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย้อยราชมพูเจอโซเล่พาราพรีเมียมเข้าไปนี่เซ็ตเบิร์ดสิเฮ็ดให้เปลือกนิ่มเปลือกหุ่มไว้แผลบ่ซ้ำแผลหายไว้แผลหายเร็วบ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใช้ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมหาซื้อได้ตามร้านค้าเกษตรทั่วไปฝ้าวเอามาใช้เอามาใช้หมายเลขโทรศัพท์เด้อแม่ดา

5เก็บเงินปลายทางสำหรับร้านค้าร้านขายสนอกสนใจอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาเด้อแม่เด้อ

แล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มหน้ายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

มีธุรกิจอยู่ธุรกิจหนึ่งซึ่งเป็นธุรกิจที่น่าสนใจพอสมควรถือว่าเป็นอาชีพเสริมบ่าวสิทนสิเอามาแนะนำให้พี่น้องไปทำมาหากินกันนั่นก็คือธุรกิจการถอนผมงอกสำหรับข้อดีของธุรกิจนี้ 1. บ่ต้องขออนุญาตจดทะเบียน 2. บ่ต้องเสียภาษีบ่ว่าสิในลักษณะนิติบุคคลหรือว่าในรูปแบบของบริษัท 3. บ่ต้องเสียค่าใส่ใจในการโปรโมทหรือว่าโฆษณาแค่แจกนามบัตรซื้อก็ได้สำหรับคุณสมบัติของคนที่สิเฮ็ดธุรกิจนี้ 1. ต้องเป็นคนอึดเบียก 2. ต้องเป็นคนเว้าพื้นคนเก่งเพราะว่าลูกค้าส่วนมากมักเว้าพื้นคน 3. ต้องเป็นคนสมแจ 4. ต้องเป็นคนที่มีนิสัยนกสองหัวเพราะว่าต้องพบปะลูกค้าหลายความคิดหลายนิสัย 5. ต้องเป็นคนที่เก็บความลับของลูกค้าได้สำหรับลูกค้าที่สิใช้บริการนี้ 99-100% สิเป็นผู้หญิงกับกระเทยสำหรับอายุของลูกค้าสิประมาณ30ปีขึ้นไปแต่ว่าบ่เกิน50เพราะว่าคนที่มีอายุ50ปีขึ้นไปสิบ่นิยมถอนผมงอกสำหรับศัตรูที่สำคัญของอาชีพนี้ก็คือยาย้อมผมข้อควรพึงระวังของธุรกิจนี้ 1. ต้องตกลงกันให้ดีซะก่อนว่าสิว่ากันเป็นเส้นหรือว่าสิเหมากันเป็นหัว 2. ต้องมีที่เก็บวัตถุดิบที่ถอนออกมาให้ดีป้องกันการโกงของลูกค้าซึ่งวิธีการโกงก็มีกันอยู่หลายวิธีเช่นการที่เฮาถอนออกมาแล้วไปกองกันไว้ซื่อๆโดยบ่มีที่รองรับก็สิมีการลอยเที่ยออกหรือว่าทำท่าจามเฮ็ดให้วัตถุดิบปิวนี้ยากต่อการเก็บมานับร่วมกันอีกแต่ว่าถ้าเมากันเป็นหัวปัญหานี้ก็สิตัด

ถ้าสมมุติว่านายกทักษิณนะครับนอนฟังเพลงนี้หลายๆเที่ยวอาจจะแก้ปัญหาเขื่อนปากมูลได้นะครับพี่เล็กจะเป็นคนร้องนะครับ

0: คุณครับ
1: ร้อยสามจุดห้าเมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

ในวงคาราบาวนั้นมีนักดนตรีอยู่ท่านหนึ่งซึ่งเป็นทหารนะครับเป็นทหารอาชีพแล้วก็แอบเข้ามาเล่นกับเราได้อย่างไรก็ไม่รู้นะแต่หลังจากที่เล่นกับเราได้อยู่พักใหญ่ๆทางทหารเขาก็ไล่ออกนะปลดประจำการกลางอากาศเนื่องจากไปทัวร์แล้วไม่เข้าไม่ยอมกลับเข้ากรมกองเลยนะครับเป็นคนที่ผจญกับอาชีพหลายอาชีพนะครับเป็นนักดนตรีรับจ้างเป็นทหารเป็นนักดนตรีเล่นในห้องอัดเสียงหลังสุดนี้นะครับมาทำเพอร์คัชชั่นขายนะเพอร์คัชชั่นที่ใช้อยู่บนเวทีนี้ท่านเป็นคนทำทั้งนั้นนะครับแล้วก็ขายดีด้วยครับเมื่อรอบตอนบ่ายนี้ก็ขายได้2ชุดเลยนะครับก็นับว่าเป็นอาชีพเสริมดีมากนะครับ1ผลิตภัณฑ์1ตำบลนะของบุคคลผู้นั้นจะเป็นใครอื่นไม่ได้เลยครับมือกองผู้หนักแน่นของเราครับพี่เป้าครับอำนาจลูกจันทร์ครับ

0: พี่อยากพูดอะไรสักนิดไหมครับ
1: มีอะไรจะแซวอีกหมดยังไม่แซวแล้ว
0: ผมไม่ใช่พงเทพผมไม่แซวพี่ทำไม
1: เดี๋ยวผมจะพูดแซวบ้างแต่ว่าผมจะแซวได้ตีกลองดีกว่านะครับ
2: รอสักหน่อยนะครับเพราะพี่เป้าอายุเริ่มเหลือน้อยแล้วครับผมไม่ได้แซวแล้วครับผมเป็นห่วงไงครับ
0: ไม่ใช่เฉพาะพี่เป้าแหละฉันก็เป็นจะเดินเหินจะก้าวขึ้นบันไดนี่ยังยากเลยแทบอยากจะเอามือไปช่วยยกขาเลย

0: สนก็เป็นแค่พลทหารโชคดีได้พี่คนพิการก็พอได้เล่าขานให้ลูกหลานอดทนอับ
1: 103.5 MHz ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: อนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางโอกาสในช่วงวันหยุดเยี่ยมชมบูธภายในงานไทเฟกอนุก้าเอเชีย2026งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานีนายกรัฐมนตรีได้แวะเยี่ยมชมบูธจำหน่ายเนื้อวากิวเกรดพรีเมียมของแบรนด์อุดมซัพพลายโดยได้ย่างและชิมเนื้อวากิวพร้อมเชิญชวนประชาชนที่ร่วมติดตามบรรยากาศภายในงานให้ร่วมชิมทำให้บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคักจากนั้นนายกรัฐมนตรียังได้เยี่ยมชมบูธผู้ประกอบการรายอื่นๆอย่างต่อเนื่องโดยแวะชมบูธและผัดข้าวผัดมันเนื้อพร้อมสอบถามถึงช่องทางการจำหน่ายซึ่งผู้ประกอบการกล่าวว่าไม่มีจำหน่ายที่หน้าร้านเพราะส่งจำหน่ายให้กับโรงแรมและร้านอาหารต่างๆอย่างไรก็ตามการจัดงานไทเฟกอนุก้าเอเชีย2026ในปีนี้ตลอดการจัดงาน5วันตั้งแต่วันที่26พฤษภาคมจนถึงวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายคาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าการค้าและการลงทุนรวมได้ไม่ต่ำกว่า 130,000 ล้านบาทผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
3: ขณะที่บรรยากาศวันสุดท้ายไทเฟกอนุก้าเอเชีย2026เป็นไปอย่างคึกคักผู้ประกอบการชี้เป็นโอกาสในการต่อยอดธุรกิจด้านผู้บริโภคประทับใจคุณภาพสินค้าที่หลากหลายและคุ้มค่า
4: บรรยากาศวันสุดท้ายของงานไทเฟกอนุก้าเอเชีย2026งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานีซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้ามีประชาชนผู้ประกอบการและนักธุรกิจทั้งจากในและต่างประเทศเดินทางเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเลือกซื้อสินค้าชมนวัตกรรมด้านอาหารและเครื่องดื่มรวมถึงสร้างเครือข่ายทางธุรกิจผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานส่วนใหญ่ให้ความเห็นไปในทิศทาง

0: เดียวกันว่าไทยเฟ็กซ์อนุก้าเอเชียเป็นเวทีสำคัญในการสร้างการรับรู้แบรนด์การขยายโอกาสทางการตลาดและพบปะผู้ค้ารายใหม่จากทั่วโลกซึ่งช่วยต่อยอดโอกาสทางธุรกิจและการส่งออกสินค้าไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้หลายบริษัทยังมองว่างานดังกล่าวเป็นพื้นที่สำคัญในการนำเสนอสินค้าใหม่นวัตกรรมอาหารและบริการด้านการผลิตให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้โดยตรงจึงมีแผนเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องในปีต่อๆไป
1: ข้อดีนะคะคือทำให้ผู้ประกอบการต่างประเทศหรือว่าลูกค้าที่เขากำลังมองหาสินค้าอาจจะไปวางในสโตร์ของเขาหรือผู้ประกอบการที่กำลังมองหาในส่วนของวัตถุดิบเขามีโอกาสได้มาดูว่าโปรดักต์ตัวไหนที่เขาสามารถนำไปต่อยอดหรือนำไปวางขายจัดจำหน่ายในประเทศของเขาได้
0: ขณะที่ประชาชนทั่วไปที่เดินทางมาร่วมงานต่างสะท้อนความคิดเห็นไปในทำนองเดียวกันว่างานไทเฟกยังคงเป็นงานแสดงสินค้าอาหารที่มีความหลากหลายและน่าสนใจเป็นโอกาสให้ได้ทดลองชิมอาหารและเครื่องดื่มใหม่ๆรวมถึงสัมผัสนวัตกรรมด้านอาหารที่ไม่พบเห็นได้ทั่วไปในท้องตลาดสินค้าหลายรายการมีคุณภาพดีและจำหน่ายในราคาพิเศษช่วยให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าได้ง่ายขึ้นอย่างไรก็ตามหลายคนมองว่าการเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมเพียง1วันยังไม่เพียงพอเนื่องจากมีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากทำให้เกิดความแออัดและอยากให้ผู้จัดงานพิจารณาเพิ่มวันสำหรับประชาชนทั่วไปในอนาคต
2: เคยมาหลายปีแล้วค่ะรู้ว่าเป็นงานอาหารก็อยากมาดูความแตกต่างของแต่ละปีได้เจออาหารหลากหลายที่บางอย่างเราก็ยังไม่เคยเห็นคุณภาพอาหารแล้วก็รวมทั้งราคาบางอย่างก็ดีนวัตกรรมของอาหารบางอย่างเราไม่ค่อยได้เห็นโดยเฉพาะอาหารบางอย่างที่ส่งนอก
0: การจัดงานไทเฟ็กซ์อนุก้าเอเชีย2026ปีนี้ยังคงสะท้อนศักยภาพของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางอุตสาหกรรมอาหารของภูมิภาคทั้งยังเป็นเวทีสำคัญที่เชื่อมโยงผู้ผลิตผู้ประกอบการผู้ซื้อและผู้บริโภคจากทั่วโลกเข้าด้วยกันสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆและผลักดันการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารไทยสู่ตลาดสากลอย่างต่อเนื่องชวิสาประทุมมารายงาน
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ติดตามการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเร่งแก้กฎหมายทับซ้อนผลักดันระยองเป็นศูนย์กลางด้านพลังงาน
4: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าและการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดจังหวัดระยองพร้อมเปิดเผยว่าได้รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการภาคเอกชนโดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมต้นน้ำและกลางน้ำที่ได้รับผลกระทบทางด้านห่วงโซ่อุปทานจากปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางและปัญหาความซับซ้อนของกฎหมายซึ่งทางกระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมนำแนวทางการกิโยตินกฎหมายมาปรับใช้เพื่อแก้ไขให้เกิดความคล่องตัวโดยเฉพาะการทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA รัฐบาลกำลังเร่งดำเนินการออกซูเปอร์ไลเซนส์เพื่อให้กระบวนการอนุมัติมีความรวดเร็วมากขึ้นพร้อมผลักดันนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและโครงการท่าเรือมาบตาพุดเฟส3ที่กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างจะเป็นศูนย์กลางด้านพลังงานของประเทศที่รองรับเทคโนโลยีใหม่เช่นการใช้พลังงานทางเลือกแอมโมเนียหรือโซล่าฟาร์มจะช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมให้กับประเทศได้อย่างมหาศาลรวมถึงการผลักดันให้ผู้ประกอบการทุกระดับดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรการ ESG อย่างเข้มข้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันบนเวทีตลาดโลก
5: ที่มาบตาพุดแห่งนี้เป็นพื้นที่ที่เกี่ยวกับพลังงานของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นถ่านหินไม่ว่าจะเป็น LNG เข้ามาที่นี่หมดจากนี้ไปเราจะเริ่มเห็นออปชันแปลกๆใหม่ๆเข้ามาเช่นการใช้แอมโมเนียเข้ามาการใช้ alternative energy เข้ามาการเรียกร้องให้ใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นเราจะมีโซลาร์ฟาร์มไหมเราจะสามารถหาแหล่งพลังงานสะอาดได้ไหมสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เป็นความท้าทายของการนิคมแล้วก็เป็นของภาคเอกชนด้วยเพราะว่าบางเทคโนโลยีในวันนี้ยังมีต้นทุนที่สูงอยู่
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวถึงการเตรียมความพร้อมรับมือกับวิกฤตภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนินโญว่าทางการนิคมอุตสาหกรรมได้ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดซึ่งปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมหลายแห่งในพื้นที่มีระบบหมุนเวียนน้ำแบบปิดที่นำน้ำกลับมาใช้ใหม่ได้ทั้งหมดช่วยลดผลกระทบได้ส่วนหนึ่งพร้อมกันนี้ได้เสนอแนะให้มีการเตรียมพื้นที่กักเก็บน้ำหรือทำแก้มลิงตามแนวพระราชดำริเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในยามจำเป็นปฏิพลสันทพรมมารายงาน
3: สหภาพยุโรปมอบใบประกาศขึ้นทะเบียน GI มะพร้าวน้ำหอมราชบุรีเป็นก้าวสำคัญในการผลักดันสินค้าเกษตรไทยสู่ตลาดยุโรปทั้ง27ประเทศ
6: นายวิโรจน์จงกลวานิชสุขรองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่าวันนี้คณะกรรมการยุโรปได้จัดพิธีมอบใบประกาศรับรองการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ในสหภาพยุโรปให้แก่มะพร้าวน้ำหอมราชบุรีของไทย ภายหลังจากสหภาพยุโรปได้ประกาศรับขึ้นทะเบียนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นอีกก้าวสำคัญของสินค้า CI ไทยในการขยายโอกาสทางการค้าสู่ตลาดสหภาพยุโรปครอบคลุม27ประเทศสมาชิกซึ่งเป็นตลาดผู้บริโภคขนาดใหญ่ที่มีประชากรกว่า450ล้านคนทั่วภูมิภาคโดยพิธีมอบใบประกาศรับรองดังกล่าวจัดขึ้นภายในงานไทเฟกอนุกาเอเชีย2026ซึ่งถือเป็นเวทีแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มระดับนานาชาติและการที่มะพร้าวน้ำหอมราชบุรีได้รับการรับรอง GI ในระดับสหภาพยุโรปถือเป็นการตอกย้ำศักยภาพของสินค้าเกษตรไทยที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นสามารถสร้างความแตกต่างและมูลค่าเพิ่มในตลาดโลกได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะในตลาดยุโรปที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพแหล่งกำเนิดและมาตรฐานสินค้าอย่างเข้มงวดทั้งนี้ความสำเร็จดังกล่าวเป็นผลจากความร่วมมือระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญากลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตในจังหวัดราชบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของสหภาพยุโรปในการผลักดันสินค้า CI ไทยสู่การยอมรับในระดับสากลอย่างต่อเนื่องปุริมปัตโสภาภาครายงาน
3: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก้ปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนเข้าทำกินได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากร
7: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าจากการมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการแก้ปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่26พฤศจิกายน2561โดยกรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมื่อวันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมาณจังหวัดอุตรดิตถ์ภาพรวมมีประชาชนในจังหวัดอุตรดิตถ์8อำเภอได้รับสมุดประจำตัวคทช.กว่า 1,800 รายทั้งนี้กระทรวงทรัพย์เร่งขับเคลื่อนนโยบายสำคัญดังกล่าวตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเพื่อแก้ปัญหาที่ทำกินให้กับประชาชนภายใต้มาตรการเร่งด่วนหรือควิกวินของกระทรวงในการเร่งรัดดำเนินการอนุมัติสิทธิ์และมอบสมุดประจำตัวคทช.ให้ประชาชนอย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรมโดยต้องไม่ปล่อยให้ประชาชนรอคอยอย่างไร้จุดหมายเพราะการรับรองสิทธิ์คทช.เป็นการทำให้ประชาชนมีความมั่นใจที่จะพัฒนาผืนดินเพื่อส่งต่อเป็นมรดกให้กับลูกหลานต่อไปสำหรับพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ถือเป็นโมเดลความสำเร็จที่น่าชื่นชมที่รัฐบาลแก้ปัญหาที่ทำกินให้ประชาชนผ่านนโยบายเชิงรุกโดยกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดแก้ปัญหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนเพื่อทำลายข้อจำกัดทางกฎหมายปลดล็อกความกังวลใจและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้ประชาชนสามารถทำมาหากินในเขตป่าควบคู่กับการดูแลป่าอย่างถูกต้องตามกฎหมายปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: ประธานสภาผู้แทนราษฎรบรรจุร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้าวาระประชุมแล้วคาดว่าจะพิจารณาวาระแรกในวันที่7ถึง8กรกฎาคมนี้และเชื่อทุกฝ่ายจะรับฟังเสียงประชาชนนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยถึงความคืบหน้าการพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญว่าขณะนี้ได้รับร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจากหลายพรรคการเมืองและได้บรรจุเข้าสู่วาระการประชุมเรียบร้อยแล้วโดยภายหลังการหารือร่วมกับวิป3ฝ่ายคาดว่าจะนำเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาในวันที่7ถึง8กรกฎาคม2569เพื่อพิจารณารับหลักการในวาระที่1ประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสำคัญของประเทศจำเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบพร้อมแสดงความหวังว่าคณะกรรมการจะสามารถหารือและพิจารณารายละเอียดได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่ล่าช้าเนื่องจากสังคมและประชาชนต่างเฝ้าติดตามว่าการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะสามารถเกิดขึ้นได้หรือไม่ซึ่งหากการพิจารณาเป็นไปอย่างรวดเร็วก็จะส่งผลให้ขั้นตอนต่างๆดำเนินไปได้ตามกรอบเวลาที่กำหนด
8: ผมได้รับร่างรัฐธรรมนูญหลายพรรคแล้วนะครับที่รับมาก็บรรจุทั้งหมดตามที่วิป3ฝ่ายคุยกันก็น่าจะเป็นวันที่7ที่8กรกฎาคมวาระรับประการ7 8 2วันเนื่องจากรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสำคัญปกติก็จะใช้เวลาพอสมควรแต่ว่าถ้าเราอยากเห็นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยเร็วเนี่ยกรรมาธิการก็ควรที่จะปรึกษาหารือกันโดยไม่ล่าช้า
3: นายโสพลกล่าวเพิ่มเติมว่าการแสดงความคิดเห็นหรือการวิพากษ์วิจารณ์ทางการเมืองเป็นเรื่องปกติในระบอบประชาธิปไตยและสังคมไทยได้ก้าวข้ามความขัดแย้งเรื่องสีทางการเมืองมาแล้วในระดับหนึ่งดังนั้นสีหรือสัญลักษณ์ทางการเมืองไม่ควรเป็นอุปสรรคต่อการทำงานร่วมกันหากทุกฝ่ายยึดประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นสำคัญรัฐบาลยืนยันไม่มีผู้ป่วยโรคอีโบลาเดินทางเข้าไทยขอประชาชนอย่าหลงเชื่อข่าวปลอมขณะนี้กรมควบคุมโรคเฝ้าระวังผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงอย่างเข้มงวดนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบข้อมูลของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยพบว่าข่าวปลอมที่มีการส่งต่อมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งคือเรื่องไวรัสอีโบลาเข้าไทยแล้วซึ่งรัฐบาลขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริงแต่ข้อเท็จจริงคือเป็นเคสที่เข้ามาตามปกติโดยในวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมามีผู้เดินทางมาจากเขตติดโรคเป็นหญิงชาวดีอาร์คองโกพอเดินทางมาถึงกรมควบคุมโรคได้นำไปกักตัวที่สถาบันบำราศนราดูรตามมาตรฐานการควบคุมโรคจากการซักประวัติพบว่าไม่มีประวัติสัมผัสโรคและได้มีการจองตั๋วกลับประเทศต้นทางแล้วขอประชาชนอย่าสับสนวิตกกังวลกับข่าวปลอมขณะเดียวกันกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการเฝ้าระวังในกลุ่มผู้เดินทางที่มาจากเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องซึ่งจากการเฝ้าระวังผู้เดินทางที่เข้ามาในประเทศระหว่างวันที่21ถึง25พฤษภาคมที่ผ่านมาจำนวน53รายไม่พบผู้ป่วยที่ต้องเข้าเกณฑ์สอบสวนโรครัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการหน่วยงานราชการในสังกัดงดป้ายงดตกแต่งสถานที่ต้อนรับยืนยันแนวทางลงพื้นที่ตรวจราชการอย่างเรียบง่ายและใกล้ชิดเกษตรกรให้มากที่สุด
9: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยในระหว่างการลงพื้นที่ตรวจราชการเพื่อติดตามการขับเคลื่อนนโยบายด้านการเกษตรและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ถึงประเด็นการจัดเตรียมการต้อนรับข้าราชการฝ่ายการเมืองในการลงพื้นที่หลังมีเสียงสะท้อนและกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการเพิ่มภาระทางด้านเวลาและค่าใช้จ่ายของข้าราชการประจำโดยเฉพาะการลงพื้นที่ในวันหยุดหรือนอกเวลาราชการนั้นว่าโดยส่วนตัวในการตรวจราชการในจังหวัดต่อไปขอให้ไม่ต้องมีป้ายไม่ต้องมีการตกแต่งสถานที่ใดๆเพราะจุดประสงค์หลักในการลงพื้นที่คือต้องการพบปะเกษตรกรอย่างใกล้ชิดและขอให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายที่สุดและในส่วนที่ภาคส่วนราชการใดโดยเฉพาะหน่วยงานในสังกัดที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในภารกิจของการตรวจราชการไม่จำเป็นต้องติดตามคณะในทุกจุดลงพื้นที่เพื่อให้เกิดความกระชับในการลงพื้นที่พร้อมทั้งเน้นย้ำถึงความตั้งใจในการลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาอย่างใกล้ชิดจากเกษตรกรให้มากที่สุดเท่านั้น
10: ตรวจราชการในจังหวัดต่อไปขออนุญาตไม่ต้องมีป้ายไม่ต้องมีการตกแต่งสถานที่ใดๆดิฉันอยากจะมาพบกับทางกลุ่มสหกรณ์กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรอย่างใกล้ชิดแล้วก็อยากให้มันเรียบง่ายที่สุดนะคะในส่วนของกรมใดที่ในจุดนี้ไม่มีข้อเกี่ยวข้องนะคะท่านสามารถไปรอที่จุดต่อไปได้เลยไม่ต้องตามกันมาเยอะมากก็ได้ค่ะดิฉันเกรงใจทุกกรมจริงๆ
9: อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงการลงพื้นที่ของข้าราชการฝ่ายการเมืองในวันหยุดราชการซึ่งมีการมองว่ากระทบต่อวันหยุดราชการของข้าราชการฝ่ายประจำที่มีบางส่วนไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับภารกิจดังกล่าวแต่ต้องมาต้อนรับรวมถึงงบประมาณที่ส่วนราชการจะต้องจัดสรรเพื่อรับรองในการลงพื้นที่แต่ละครั้งชวนันท์มาลีรายงาน
3: วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรสาธารณรัฐเกาหลีมอบประกาศนียบัตรยกย่องทหารไทยที่ช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุบนท้องถนนในเกาหลีสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ
11: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่าในวันนี้พันเอกศรีสวัสดิ์ศรีประโคนนายทหารนักเรียนหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรสาธารณรัฐเกาหลีได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณจากศาสตราจารย์อีหงซอบรักษาการอธิการบดีวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อยกย่องการแสดงความกล้าหาญและจิตสาธารณะในการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนจากเหตุการณ์เมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาพันเอกศรีสวัสดิ์พร้อมนายทหารมิตรประเทศจากอินเดียและเวียดนามได้พบเหตุรถบรรทุกพ่วงพลิกคว่ำกลางถนนระหว่างเดินทางกลับจากการสัมมนาณกรุงโซลจึงเข้าช่วยเหลือผู้ขับขี่อย่างเร่งด่วนโดยทุบกระจกเพื่อเปิดทางช่วยเหลือผู้บาดเจ็บออกจากตัวรถ พร้อมอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลพื้นที่เกิดเหตุร่วมกับพลเรือนชาวเกาหลีจนกระทั่งเจ้าหน้าที่กู้ชีพและรถพยาบาลเดินทางมาถึงการได้รับประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้สะท้อนถึงความเสีย

0: 11,731รายเสียชีวิต16รายในกลุ่มอายุที่มีอัตราป่วยสูงสุดคือเด็กอายุ 5-9 ปีรองลงมาคือ 0-4 ปีและ10-14 ปีแม้จำนวนผู้ป่วยภาพรวมจะลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนแต่ยังสูงกว่าค่ามัธยฐานย้อนหลัง5ปีขณะที่การเฝ้าระวังเชื้อพบว่าไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B เป็นสายพันธุ์ที่ตรวจพบมากที่สุดโดยขณะนี้หลายพื้นที่เริ่มมีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่และคาดว่าจะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูฝนซึ่งเป็นฤดูการระบาดประจำปีด้านในแพทย์ดิเรกขำแป้นรองอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าเนื่องจากโรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่สามารถแพร่กระจายได้ง่ายผ่านการไอจามหรือสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยโดยเฉพาะในสถานศึกษาสถานที่ทำงานและระบบขนส่งสาธารณะจึงแนะนำให้ประชาชนป้องกันตนเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัดล้างมือบ่อยๆหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้ป่วยหากมีอาการไข้ไอเจ็บคอควรหยุดพักรักษาตัวเพื่อลดการแพร่เชื้อพร้อมย้ำให้กลุ่มเสี่ยงได้แก่เด็กเล็กผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์และผู้ป่วยโรคเรื้อรังเข้ารับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจำปีเพื่อลดความรุนแรงของโรคและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลย้ำขณะนี้ปิดให้ลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40แล้วเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพฉวยโอกาสสร้างเพจปลอมส่ง SMS หรือทักแชทหลอกว่าช่วยลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40โดยให้ประชาชนกดลิงก์และกรอกข้อมูลส่วนตัวขอให้ประชาชนโปรดระมัดระวังเพราะโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เปิดให้ลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เท่านั้นและได้ปิดลงทะเบียนแล้วหากพบข้อความที่ให้กดลิงก์ให้เพิ่มเพื่อนไลน์ส่วนตัวขอให้ตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนว่าเป็นกลลวงของมิจฉาชีพทั้งนี้หากถูกหลอกหรือพบเหตุผิดปกติแจ้งความออนไลน์ได้ที่ thaipoliceonline.go.th โทรสายด่วน AOC 1441ตลอด24ชั่วโมงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: วันวิสาขาบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างสุนทรพจน์ของนายพีทเฮกเซสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐระหว่างการประชุมสุดยอดด้านความมั่นคงเอเชียหรือแชงกิล่าไดอะล็อกที่สิงคโปร์ในวันนี้ที่ระบุว่าสหรัฐพร้อมกลับมาดำเนินปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านอีกครั้งหากการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้พร้อมยืนยันว่าสหรัฐมีศักยภาพและคลังอาวุธเพียงพอสำหรับปฏิบัติการดังกล่าวนายเฮกเซตกล่าวเพิ่มเติมว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐยังคงต้องการบรรลุข้อตกลงที่รับประกันว่าอิหร่านจะไม่สามารถครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ได้ทางนี้ประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าเขาจะตัดสินใจขั้นสุดท้ายในเร็วนี้เกี่ยวกับข้อเสนอขยายเวลาหยุดยิงระหว่างอิหร่านและอิสราเอลออกไปอีก60วันเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายมีเวลาเจรจาหาข้อยุติความขัดแย้งอย่างถาวรนายโคอิซุมิชินจิโร่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นเปิดเผยว่าญี่ปุ่นเตรียมส่งกำลังพลจากกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นจำนวน4นายไปประจำการที่ศูนย์ภารกิจช่วยเหลือและฝึกอบรมด้านความมั่นคงสำหรับยูเครนขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่ประเทศเยอรมนีเป็นครั้งแรกโดยมีกำหนดเริ่มปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลา1ปีตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้อย่างไรก็ตามจะไม่มีส่วนร่วมในปฏิบัติการทางทหารในยูเครน นายโคอิสุมิระบุว่าการส่งกำลังพลครั้งนี้จะช่วยให้

0: ่นได้ศึกษาบทเรียนจากสงครามในยูเครนรวมถึงรูปแบบการสู้รบสมัยใหม่ตลอดจนกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างญี่ปุ่นและนาโต้ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นยังประกาศมอบเงินสนับสนุนเกือบ15ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับโครงการสนับสนุนยูเครนของนาโต้เป็นครั้งแรกเพื่อจัดหาอุปกรณ์ทางทหารแต่ทว่าไม่ครอบคลุมการสนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณ์ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่กระบี่ลงไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝน70%ของพื้นที่และฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:17 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง67เซนติเมตรและเวลา 21:10 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร39เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:39 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง53เซนติเมตรและเวลา 14:01 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง63เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 น.
1: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็น ลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
3: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
2: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
4: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวันบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: พบกับรายการ Smart Life ไวเกษียณดำเนินรายการโดยเพ็ญศิริปัญญรชุน
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะพบกันอีกเช่นเคยนะคะในรายการ Smart Life ไปเกษียณนะคะกับดิฉันเพ็ญศิริปัญญารชุนนะคะท่านผู้ฟังคะวันนี้ก็อยากจะชวนคุยนะคะ
3: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

สวัสดีครับพี่ดีเจใจดีผมมีเรื่องขอความช่วยเหลือจากพี่ครับแฟนผมหายจากบ้านไปตั้งหลายเดือนแล้วผมออกตามหาที่ไหนก็ไม่เจอเขาชอบฟังรายการของพี่มากพี่ช่วยผมด้วยนะครับช่วยประกาศตามหา

ไม่ลงเจ้าไปหลงอยู่ที่ไหนกับใครหนอทิ้งให้พี่ปวดร้าวเฝ้าแต่รอเจ็บและท้อ

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: มันเพียรศึกษาหลักธรรมให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาเพื่อความมั่นคงของพุทธศาสนาสายสุนีจะนำทีมวิวแชร์ฟันดาบไทยคว้า2เหรียญทองในการแข่งขันเวิลด์คัพ2026ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโครเอเชียด้วยวันที่30พฤษภาคม2569ตรงกับวันชาติของสาธารณรัฐโครเอเชียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโครเอเชียในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโครเอเชียข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งให้ประเทศและประชาชนชาวโครเอเชียมีความผาสุกร่มเย็นและความก้าวหน้ารุ่งเรืองสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐโครเอเชียได้พัฒนาและเจริญงอกงามเป็นที่น่าพอใจมากกว่า3ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและการสนับสนุนซึ่งกันและกันเราจะแสวงหาโอกาสเพิ่มเติมในการสร้างเสริมความร่วมมือระหว่างกันในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวให้กระชับแน่นแฟ้นอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศของเราทั้งสองต่อไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 18:01 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการตั้งปริญญาภิกษุและสามเณรเนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึง

0: เสด็จขึ้นชานหน้าพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชโองการให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพระราชพิธีกราบบังคมทูลรายงานจำนวนเทียนรุ่งที่ส่งพระราชอุทิศพระราชทานไปจุดบูชาพระรัตนตรัยตามพระอารามหลวงในวันวิสาขบูชาและวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้ารวม7พระอารามได้แก่วัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครและวัดนิเวศธรรมประวัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระสุรายทรงเจิมเทียนทุกเล่มที่ทรงพระราชอุทิศเสร็จแล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงวางกระทงดอกไม้บนพานหน้าฐานชุกชีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งแล้วทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล่านภาลัยเสร็จแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศิลาทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมศิลาทรงกราบจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนพัดยศปเรียนแด่พระภิกษุและสามเณรที่สอบได้ปเรียนธรรม9ประโยคและ6ประโยคประจำปี2569จำนวน299รูปพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาจบแล้วทรงประเคนผ้าไตรแด่พระสงฆ์ที่เจริญชัยมงคลคาถาต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชโองการให้ผู้ชนะการประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็กประจำปี2569หัวข้อซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานรางวัลที่1 นายกฤตชัยชุมแสงรางวัลที่2 นาวาตรีหญิงสุธิยาพูนเอียดและรางวัลที่3 นายจักริตมณีวันเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานรางวัลเสร็จแล้วทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเวลา10นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล100วันพระราชทานศพนายจรัญธาดากันนสูตรทจวมปชมวมวปร3อดีตองคมนตรีณศาลา100ปีวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา10นาฬิกา30นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระราชวัชรกิจโกศลมงคลธรรมสุนทรมหาคณิศรมวรสังฆรามขามวาสีและพระวชิรธรรมวัดณวัดเทพพิรันต์อำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สมเด็จพระสังฆราชประทานพระกติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาให้พุทธศาสนิกชนหมั่นเพียรศึกษาหลักธรรมให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาเพื่อความมั่นคงของพุทธศาสนาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกประทานพระกติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา31พฤษภาคม2569ความว่าดิถีวิสาขบูชาคล้ายดิถีประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งจึงควรที่พุทธบริษัททั้งหลายจักได้พร้อมเปรียงกันประกอบกุศลกิจกระทำสักการะบูชาพระรัตนตรัยทั้งด้วยอามิสบูชาทั้งด้วยปฏิบัติบูชาเป็นกรณีพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยการศึกษาพระธรรมให้สมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นสาวกซึ่งแปลว่าผู้สดับตรับฟังคำสอนของพระศาสดา วันวิสาขบูชาเตือนใจให้ระลึกถึงพระประสูติการของพระโพธิสัตว์เจ้าชายสิทธัตถะซึ่งต่อมาได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระมหากรุณาโปรดประทานมรรควิธีเพื่อความดับทุกข์แห่งสังสารวัฏพระอัสสภิวาจาของพระโพธิสัตว์ที่ทรงประกาศในวันประสูตินั้นมีความว่าเราคือผู้เลิศของโลกเราคือผู้เจริญที่สุดของโลกเราคือผู้ประเสริฐที่สุดของโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกต่อไปทั้งนี้หากพุทธบริษัททั้งหลายได้พินิจตรึกตรองพระอัสสภิวาจาอันองอาจโดยท่องแท้อาจสามารถน้อมนำมาเตือนใจตนเองให้ตระหนักถึงคุณค่าของโอกาสในชีวิตที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์สามารถพัฒนาตนด้วยความขยันหมั่นเพียรในอันที่จะสั่งสมคุณสมบัติเพื่อความสำเร็จตามเหตุปัจจัยแล้วจักสามารถนำความสำเร็จที่มั่นใจได้แล้วนั้นไปยังประโยชน์เกื้อกูลผู้อื่นได้อย่างกว้างขวางตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมศาสดาผู้ทรงสั่งสมพระบารมีด้วยพระหฤทัยตั้งมั่นมาทุกชาติภพเท่าทบยาวนานถึงสีอสงไขยแสนกับประเมินนับเป็นตัวเลขคำนวณเหนือคณากระทั่งทรงบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณเพื่อบันดาลประโยชน์เกื้อกูลสรรพสัตว์ได้สมพระพุทธประสงค์พระพุทธจริยาการดังนี้ย่อมสั่งสอนเราทั้งหลายให้ไม่ย่อท้อต่อความเพียรหมั่นสั่งสมกรรมดีแม้มีโลกธรรมนานาประการมากระทบกระทั่งหากยังดำรงศรัทธามั่นต่ออุดมการณ์อันสุจริตของตนเสมอไปสมด้วยธรรมภาษิตที่ว่ากะยิราเจกะยิราเถนังแปลความว่าถ้าบุคคลจะพึงทำความเพียรพึงทำความเพียร นั้นจริงๆจึงขอให้สาธุชนทั่วหน้าจงเพ่งมองความเป็นเลิศในโลกของพระมหาบุรุษตามที่ทรงประกาศไว้ในดิถีเพ็ญเดือนวิสาขะเพื่อเพิ่มพูนกุศลฉันทะก่อแรงบันดาลใจสำหรับสร้างสรรค์ตนเองเพื่อความเป็นเลิศด้วยบุญกุศลทั้งทางกายทางวาจาและทางใจให้ทวียิ่งขึ้นสืบไปจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดยะโสธร
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุทิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านทิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
3: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
4: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
5: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
6: Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
7: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่าง อิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นโพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มนาเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: ข่าวดีพี่น้องเกษตรกรฟังทางนี้ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ

0: 2มือเริ่มจับรางวัลทองคำจากทางร้านและจับแจกรางวัลสำหรับลูกค้าที่สะสมคู่ปองของปุ๋ยตรา3ต้นไม้และยาอูดทองคำรุ่นรับทองคำจักรยานไฟฟ้าและรางวัลอื่นๆอีกมากมายมีอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน
1: อย่าลืมเด้อมาร่วมฉลองเปิดโกดังใหม่กับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำซื้อสินค้าเกษตรทุกอย่างภายในร้านตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์สัปดาห์แรกจับแจกในมื้อวันที่10พฤษภาคมจนถึงสัปดาห์สุดท้ายมื้อวันที่14มิถุนายน2569นี
0: ้และพบกับมหกรรมปุ๋ยยาลดราคาในมื้อวันที่13และ14มิถุนายนมวนซืนกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงไงทั้ง2มื้อเริ่มจับแจกรางวัลมากมายพบพ่อกันให้ได้ที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฝั่งขวามือตรงข้ามไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
2: ขอให้พี่โชว์วันที่16ขอให้ดวงถึงองค์ไม่พอได้มาสู้ชมพี่ยืนงามจนสิ้นถิ่นไม่เกินคอยหนึ่งระวังเสียงฝ้าห้องตึกสกับคู่กระดึงไปเฮ็ดมากคือเก่าระวังเสียง

จังสันกะให้เมลปันสาย่านบ่จริงจังว่าเด้อสีชมพูเด้อเจ้าจังว่าย่านคือตบมันก้านมาเรียบเรียบที่ตมแนวลมนั่งพออดได้แนว

0: มีลูกน้องของคุณแม่วาราสาได้ละว่าอย่าทิ่มกันเด้ออย่าทิ่มแม่เด้ออาฝากผีฝากไข่ไว้น้ำลูกสาวนี่ล่ะเอ้ยมันชวนไงมีตั้งแต่จับดูเรียกไป
1: ถามว่าหมอแจ้งก็ลูกรอดใช่ไหมนั่น
0: อ้าวบอกโอ้ยเนาะมวนหลายอ่ะสวดสวดให้อาจารย์ปีชาอีกครั้งหนึ่งครับพี่ขอบคุณหลายๆนะคะก่อนอื่นก่อนไก่มือสิบนิ้วของภูขามลมลซาแสงเพชรนะคะพี่น้องขอกราบนมัสการไปยังพระคุณเจ้าทุกรูปทุกองค์ขอกราบจักรบูชาเจ้าแม่ธรณีผู้คำนำให้กินผู้คำดินให้อยู่เนาะแม่เนาะนะคะกราบขอคารวะองค์ปู่ตาหลักบ้านประท่านเมืองเทวาอารักษ์ผู้ศักดิ์สิทธิ์นะคะผู้เพิ่นรักสมรักษาพี่น้องนะคะชาวบ้านหน้าผู้ของเฮาได้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดมาเนาะแม่เนาะนะคะมามื้อนี้อรสาแสงเพชรนะคะพร้อมทีมงานมาขอเป็นลูกพึ่งลูกเทียนผู้ตาหลักบ้านเจ้าที่เจ้าฐานเจ้าบ้านเจ้าเมืองแน่ก็แล้วกันบ่ได้ไปบ่สร้างหยังบ่งามอโหสิกรรมให้ลูกให้หลานแน่ก็แล้วกันเด้อผู้ตานะคะและก็ขอกราบลงไปแถบตักเม็ดรักแฟนเพลงแฟนหมอลำอีพ่ออีแม่เอ่ยอายชายหญิงน้องนงลูกหลานสุขูสุคนนะคะกราบขอบบุญขอบคุณทั้งด้านเจ้าภาพเจ้ากันเจ้างานนะคะที่ให้ความเมตตาสงสารอรสาแสงเพชรพร้อมกับอาจารย์ปีชาได้มีโอกาสวาสนาอันยิ่งใหญ่ในมาขึ้นเวทีอันทรงเกียรติแห่งนี้เป็นเถื่อแรกแหกมานสำหรับพี่น้องชาวอำเภอเกียร์ดำของเฮาจังได้ก็ฝากไว้ในเด้อแม่เด้อสิบบานสาหาบันลือนะคะอาจชีพิตหวังเพราะว่าหมอละหมอละสานี่คันบ่เบิ่งหอดแจงสิบ่เห็นบ่งามฮะนะคะฝากไว้เนี่ยก็แล้วกันนะคะยกเลขแหกมานนะคะขอไว้ออยยกคู่หรือว่าขอเฮ็ดตามเหตุกิจตามข้องบันครูบาอาจารย์คุณพ่อคุณแม่เพิ่นพาเฮ็ดพาทำมาสักคนก็แล้วกันก่อนสิไว้ออยยกคู่นะคะขอลำเถิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยของเฮาสักก่อนก็แล้วกันนั่นก็คือก่อนที่มีชื่อว่าเกษตรทฤษฎีใหม่ค่ะพี่น้องนะคะขอเวลาจักหน่อยเด้อแม่เด้อเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดบ่ใดขององค์พ่อหลวงรัชกาลที่9ของเฮาฉะนั้นแล้วผู้ขาขอเทิดทูนขอบูชาไว้เนื้อเก่าเนื้อกระหม่อมขอเดชะผู้ขาเอาลงให้ลาเนี่ยเปียงมาจุงเถอะโอ้ยขอบคุณหลายๆคันจิตตีให้ตีในมุ่งแล้ววายคิดดีครับสุดยอดสุดยอดอ่ะไม่ดังไปเปิดเป็นบ่อไทยเฮาบ่เคยได้ใส่ของดีเด้พ่อลุงหำเอ้ย
2: เปิดบ่เป็นดิ
3: เปิดแล้วบ่
2: เปิดบ่เป็น
3: เปิดกันแล้ว
0: อาเจ้าเดี๋ยวแม่จัดไทยลูกบ่าอาแม่สิไปอยู่วันที่17ทั้งสองดาวนะคะ
4: จะขอตะขัวเขาคือเป้าหมายอะไรเด้อขอเมียเขาคือเป้าหมายนับเนี่ย
0: อามักพวกเขาสนพวกเขามันเป็นต่างหากสิอดไปก็คือ

โอ้ยสงควงหาทุกทุกมองไปมองเยี่ยมดอกลำเล่ประชาชนประเทศ

0: ธุ
1: อุ้ยป้าเฮาเมียบ่เป็นตัวคือดอกกลัวได้แต่ไฟยิ่ง
0: หลังจากจบก่อนล่ำก่อนนั่นแล้วเนาะนะคะเกษตรทฤษฎีใหม่นะคะเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดบ่ได้อาบัดนี้มาเข้าสู่ล่ำก่อนเนาะพี่น้องเฮ็ดตามเหตุกิจตามข้องครูบาอาจารย์เพิ่นพาเฮ็ดพาทำมาเมื่อนี้มวนบ่มวนนี่ยกให้อาจารย์ปีชาให้พาน้องพาน้องไปในทางที่ดีคันขี้ไล่ใครแม่นเล่าคันดีนี่ยกให้ผู้ขานำแน่สิขอนำหอยอ้ายนะคะขอเพิ่งอ้ายนั่นล่ะขอเพิ่งอีพ่ออีแม่นะคะพี่น้องบ้านเฮาเด้อแม่เด้อนะคะมื้อนี้มีมาอยู่ม่วนที่ดีก็มีมาอีหล่ามาสัมมนาคุณม่วนละ100บาทแม่อ่ะเอาขึ้นมาแก่

แล้วขึ้นได้หานเพิ่นจังว่าย่อคู่แล้วในมือนี้อรสาแสงเอตลูกขอเฮ็ดตามเฮ็ดลูกขอเขียดตามคองบ่นคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์เปิ้นบ่เฮ็ดผ้าทำมา

สันอันตรายยำมาพานแล้ววาสาตุได้ให้ข้าฟันเลื่อนเลื่อนให้

0: เบิ่งนี่ก็คุยทั้ง
1: หาหยกเลขแหกหมานไหวอ้อยกคู่ธรรมดาหมอหลงหมอลำหมอปีหมอกองหมอมัดหมอมวยน้องแม่น้อเพิ่นว่าขึ้นหานสูงลงหานต่ำเพิ่นว่าสิผู้ใดคันบ่ยจังซั่นขึ้นมาถึงหานแล้วคันบ่ปฏิบัติจังซั่นเพิ่นถือว่าสิผู้นั้นลืมชาติประมาทคุณสิเจริญก้าวหน้าไปบ่ได้ฉะนั้นแล้วเพิ่นจังว่าเรียนเพิ่นว่าเรียนก็เรียนนะ

0: รสาแสงผิดพร้อมกับอาจารย์ปีชาพร้อมทีมงานกับบกการับรองห้องตุกว่าสิดีสิดังไปใดสิบบันสาหาบันลือมาหอดบันเฮาอาจสิลือไปเนียวใหม่กระไดจังได้กระตามสางข้อคุณบอมแมนข้อระคังเพิ่นว่าตั้งแต่ข้อระคังตีดังกันยังแตกเหม็นมอยายเนาะนะคะอามาพอกันใหม่ๆจบลงไปไหวอ่อย่อคู่วังหันอาจารย์ปีชาเพิ่นก็เว้าไปหลายอันพันอย่างบ่ว่าสิเป็นนางไอผ้าแดงบ่ว่าสิเป็นเกี่ยวไว้แน่จักเล่ากันใจเกี่ยวหรือแม่นจังได๋ดอกพี่น้องระว่าเมียอ้วนเป็นตะกอดอุ่นบัดยามฮ้อนแล้วสิสูนอยู่ผู้ขาวะมันสิบังพัดลมบังแอเพิ่นซั่นเด้เนาะแต่ว่าอ้วนก็มีดีหลายอย่างอยู่ดอกอ้ายผู้อ้วนก็ข่อยก็มีเด้แม่นบ่เอาขอเสียงคนอ้วนหอยนะอ้วนแต่จริงใจนะคะ
1: วาสนาไผดีจังค่อยมีเมียอ้วน
0: นั่นวาสนาไผดีจังค่อยมีเมียอ้วนถูกต้องเพิ่นเว้ามาเฮาก็เว้าไปเป้าขึ้นมาแค้นนะคะสิปันสาหาบันลืออาศัยอาจารย์เพิ่นพี่น้อง

0: จ้าคุณพ่อสัทธาวันนี้ฮอดมือมากกำหนดกดบอกพ่อฉันมาฮอดขอบทางบ้านแกสวนฮอดบอนหันสมควรข้างสวนแกผ่านเห็นพ่อใหญ่อันนึงเล่าหัวสีหลานหลานเล่าสีไปหาคุ้ยเว้าสับสับสวยสวยเว้าเรื่องนั้นเรื่องนี้เว้าเรื่องนั้นเรื่องนี้เว้าไปเว้าไปฉันก็เลยสงสัยถามเล่าไปว่าอันคอยถามระวังสีละไอพ่อใหญ่พ่อใหญ่ว่าสั่นเมื่อนี่เพิ่นใดผู้ใดมาเล่าเล่าหนูบ่ปากห่วยเอิ้นพ่อใหญ่เล่าสีเขียดบ่ว่าสั่นกันเลยว่าไอทิศไอทิศเราหมวกปื้มปะหนึ่งขับว่าซะแล้วว่าโอ้แสดงว่าเราบ่มักเอิ้นพ่อใหญ่ธรรมดาเอาคอยกันเลยว่าไอทิศไอทิศแม่นเพิ่นได้หมอลำใส่มาแล้วมื้อนี้เล่าก็เลยบอกว่าได้หมอปีชาต่ออีหลาเก่งโพดทางลำบาสันเขาไปติดประจำเป็นเงินหลายบาทหมอเป็นคนฉลาดแท้แท้หลับแม่บ่มีไปสิแต่น้ำหมอได้ดอกว่าแต่หมอได้ตอกกับไผกระไดเพิ่นว่าบ่เห็นได้พอไล่กันหมอได้ตอกเมื่อนี่สัทธาบอกกับฉันนี่ตีบายลำบีรีโหลดว่าสันละทางหัวใจกะสั่นขึ้นโหลดทางฉันสั่นอยู่ได้เมียเพิ่นเว้าจังซั่นเนาะย่านอยู่ได้ผู้ขาก็ได้โอ้ยเขาสิลงเงินกันบุญตัวเล่าว่าเว้ากันอยู่หลายทากับเล่าก็ได้เล่าก็เลยเล่าไก่ไปหาควายซ้ำทางตะเว้นกะตำลงไปทวีนั่งเห็นใจบ่ดีปะเดียวหลังเดียวนาหรือสิขึ้นสาว่าเว้าผู้มานำเบ้ากันอยู่ไรกำจนตาเว้นอ่อนหรือสิไปสากรจังใดแม่เฮาพ่อได้เห็นหน้าเขาร้องดูก่อนหน้าก็เลยตกลงว่าเอาตายเป็นตายเป็นตายมาตอนนั้นกะกายเข้ามาในบ้านกะทั้งความคิดยันนึกอยู่ในใจดอกกี่แม่ว่าสิกลับขึ้นไปนี้งานซ้ำดอกใจนึงพันอยากตอกล่องเบิ่งจักผงว่าเขาว่ามาลำปีชาทั้งรอทั้งล่ำมวนคืออยากได้แนวกันเลยดันใจนึงกะคิดอยากตอกล่องเบิ่งจักผงปรึกษาใจตกลงจังใดกะชัวว่าสั่นมาเห็นแล้วกะสิอยู่นี่บ่อยู่นี่กันกะปัดย่านเสียงานศรัทธาไปจ้างดีบ่ดีกะสร้างมั่นถ่อนอลุงถ้าเขาสูงกะต้องสูงนำเขาสันดอกถ้าเขาตอกกะต้องตอกเอาให้เต็มดันถ้าเขายันโตไม่ต้องย้อนถ้าเขาอ่อนต้องอ่อนโตไม่ต้องแข็งสู้กันจนเบิดแห้งไผมันอย่าอยู่ซอยละเนี่ยเด้อปู่เจ้าภาพศรัทธาซอยอีหล่าแน่เด้ออีเนี่ยอีหล่าฮอดเดียวกะเตรียมมีดได้มื้อนี้ฟัง
1: ทุกคนเด้
0: อโอ้ยบางที่หนูลำค่าสู้เขาบ่ได้ก่อนไล่ดงไล่ไม้นี่ทุ่มนี่ท่านลำเกี่ยวยังหวานหวานมักใส่มักสู้อ

0: เล่าเกี่ยวมาเฮาก็ต้องเกี่ยวไปแม่นบ่แม่สิมาอยู่ให้อยากแล้วจากไปมันเป็นไปบ่ได้หรอกแม่ซอยลาเด้อแม่เด้อล่ำนำกันหลายหันบ่เคยเกี่ยวกันจักเทื่อมื้อนี้เล่าว่าเล่ามักคนอ้วนว่าซั่นว่าก็ถ้าให้เล่าเว้าความนี้มาโดดแล้วมื้อนี้เล่าสิเว้าบ่เนาะภาวนาอยู่บ้าน
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
2: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
3: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
3: Shipper Center
4: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
5: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
6: ให้โศกให้มันให้
7: มังโฮใช้ฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
5: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวี

0: จอ LED Smart TV เครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลียไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: ข่าวดีพี่น้องเกษตรกรฟังทางนี้ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฝั่งขวามือตรงคำไดโนเสาร์มอบโชคทองฉลองเปิดโกดังใหม่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าภายในร้านทุกอย่างตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์จับรางวัลสัปดาห์แรกมื้อวันที่10พฤษภาคมนี้จนถึงวันที่14มิถุนายน2569สัปดาห์สุดท้ายพิเศษในมื้อวันที่13และ14มิถุนายนตั้งแต่2โมงเช้าฮอด5โมงแลงพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาและม่วนซื่นกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มื้อร่ำจับรางวัลทองคำจากทางร้านและจับแจกรางวัลสำหรับลูกค้าที่สะสมคู่ปองของปุ๋ยตรา3ต้นใหม่และยาอูดทองคำรุ่นรับทองคำจักรยานไฟป่าและรางวัลอื่นๆอีกมากมายมีอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน
5: อย่าลืมเด้อมาร่วมฉลองเปิดโกดังใหม่กับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำซื้อสินค้าเกษตรทุกอย่างภายในร้าน ั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์สัปดาห์แรกจับแจกในมือวันที่10พฤษภาคมจนถึงสัปดาห์สุดท้ายมือวันที่14มิถุนายน2569นี
4: ้และพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาในมือวันที่13และ14มิถุนายนมวนซืนกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงไงทั้ง2มือเริ่มจับแจกรางวัลมากมายพ่อๆกันให้ได้ที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฝั่งขวามือตรงข้ามไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
6: ขอให้พี่โชคดีสิบขอให้ดวงสิบขอให้บ่ได้มาสู้ชอบอีกอย่างจนสิ้นชีวิตไม่เกิด

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้กรานสปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตที่ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าอะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่

0: เซียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์มอลศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC ทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นโพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้วเปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นังหลักเอาอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่นเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่นหูเพิ่นแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่นเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเฮ็ดหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ข้างออกไปอำเภอโพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร0801945318เด้อ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่

0: ดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 0637436637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตที่ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โสดให้มันให้มัน
6: เข้าใจฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
6: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
0: ชิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุด
7: ดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
8: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
7: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
9: ข่าวดีพี่น้องเกษตรกรฟังทางนี้ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฝั่งขวามือตรงคำไดโนเสาร์มอบโชคทองฉลองเปิดโกดังใหม่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าภายในร้านทุกอย่างตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์จับรางวัลสัปดาห์แรกมื้อวันที่10พฤษภาคมนี้จนถึงวันที่14มิถุนายน2569สัปดาห์สุดท้ายพิเศษในมื้อวันที่13และ14มิถุนายนตั้งแต่2โมงเช้าฮอด5โมงแลงพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาและม่วนซื่นกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มื้อพร้อมจับรางวัลทองคำจากข้างร้านและจับแจกรางวัลสำหรับลูกค้าที่สะสมคู่ปองของปุ๋ยตรา3ต้นใหม่และยาอูดทองคำรุ่นรับทองคำจักรยานไฟฟ้าและรางวัลอื่นๆอีกมากมายมีอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน
10: อย่าลืมเด้อมาร่วมฉลองเปิดโกดังใหม่กับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำซื้อสินค้าเกษตรทุกอย่างภายในร้านตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์สัปดาห์แรกจับแจกในมื้อวันที่10พฤษภาคมจนถึงสัปดาห์สุดท้ายมื้อวันที่14มิถุนายน2569นี
9: ้และพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาในมื้อวันที่13และ14มิถุนายนม่วนซื่นกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มื้อเริ่มจับแจกรางวัลมากมายพบๆกันให้ได้ที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฝั่งขวามือตรงคำไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
11: ขอให้พี่โชคดี

0: สวัสดีครับทุกท่านที่ได้เข้ามาฟังพระธรรมเทศนาจากช่อง YouTube ธรรมะธรรมดาตอนนี้เราได้เปิดช่อง YouTube เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งช่องนะครับโดยใช้ชื่อช่องว่าสารธรรมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการเผยแพร่ธรรมะให้กับพวกเราด้วยนะครับและสำหรับคลิปนี้เราจะมาฟังพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์สมภพโชติปัญโญด้วยกันครับโดยจะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องอริยทรัพย์อันประเสริฐตอนที่1
1: พระพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแด่เพื่อนสัทธรรมิกตลอดทั้งญาติโยมพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมใฝ่คุณงามความดีทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนโอกาสนี้

เวลาของเราได้ล่วงเลยมาในภาคตอนเย็นนี้ได้บ่ายห้าโมงแล้ววันนี้เป็นโอกาสดีบางอย่างคือฝนมันตกเมื่อฝนตกแล้วอาตมาก็มีเวลาพี่น้องจากต่างตำบลที่ตั้งใจจะมากันหลายหมู่บ้านก็เกิดฝนตกไม่ได้มาเมื่อไม่ได้มาก็เลยมีเวลาได้อยู่กับท่านทั้งหลายเราได้มีเวลาได้มาร่วมกันเจริญสมาธิภาวนาสิ่งหนึ่งที่เราควรจะช่วยกันสำนึกอนุโมทนาสาธุการก็คือสถานที่ที่เราได้มานั่งเจริญสมณธรรมบำเพ็ญบารมีธรรมร่วมกันนี้สังเกตไหมว่าไม่มียุงสักตัวเลยที่จะให้เราไล่มันสบายสบายเป็นโอกาสดีเป็นสถานที่อันดีที่เราจะถือเอาโอกาสและสถานที่เช่นนี้ได้อบรมจิตใจให้มันก้าวหน้าในศีลในธรรมยิ่งขึ้นเมื่อกี้เราได้สวดบทพระธรรมอันเป็นบุพภาคแห่งการบรรยายเรื่องอริยธนะอริยะนั้นแปลว่าประเสริฐธนะแปลว่าทรัพย์ทรัพย์อันประเสริฐประมาณค่าเป็นเงินเป็นทองเป็นทรัพย์ภายนอกนี่ไม่ได้แต่ซื้อเอาด้วยเงินด้วยทองไม่ได้เมื่อได้มาแล้วก็ไม่มีใครแย่งชิงใครจะมาปล้นมาขโมยไปไม่ได้จะไปฝากใครไว้ก็ไม่ได้ศรัทธาศีลความเลื่อมใสความเห็นธรรมและทำสี่อย่างนี้ท่านบอกว่าเมื่อระลึกถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ผู้มีปัญญาควรพอกพูนศรัทธาศีลความเห็นธรรมให้เนืองๆพอกพูนอย่างไรศรัทธานี้เราก็มีนะถ้าไม่มีศรัทธาก็คงไม่มากันไกลๆวันนี้เอาเวลาเป็นพิเศษตั้งแต่บ่ายห้าโมงไปจนถึงค่ำถึงมืดเนี่ยเป็นพิเศษมอบให้แก่อุบาสกอุบาสิกาผู้มีศรัทธาเสียสละเวลามีค่าที่บ้านที่ช่องมาจำศีลท่านที่มาจากไกลๆแข่งฟ้าแข่งฝนมาท่านได้เสียสละอย่างสูงอันนั้นคือจาคะท่านก็มาด้วยศรัทธาเมื่อมาด้วยศรัทธาและศรัทธานี้เมื่อมันยังไม่ถึงที่ปลอดภัยมันอันตรายหน่อยนะท่านจึงบอกว่าให้รีบพอกพูนศรัทธาศีลจาคะความเห็นธรรมให้เนืองๆพระพุทธเจ้าของเราท่านเคยตรัสเอาไว้ว่าภิกษุทั้งหลายธรรมดานุ่นเป็นของเบามีธาตุเบาวางไว้ที่ใดก็อยู่ที่นั่นแต่ถ้าลมพัดมาทางตะวันออกนุ่นก็จะปลิวไปตะวันตกพัดมาตะวันตกปลิวว่อนไปตะวันออกพัดมาก็กระจัดกระจายศรัทธาของปุถุชนก็เหมือนกับนุ่นท่านว่าอย่างนี้มันพร้อมที่จะกระจัดกระจายเมื่อถูกลมในที่นี้ก็คือสถานการณ์บีบคั้นบังคับจิตใจก็จะเปลี่ยนแปลงแต่ต่อเมื่อได้ศรัทธาของปุถุชนนั้นปุถุชนได้พัฒนาตนเองเข้าถึงความเป็นอริยชนระดับต้นๆคือโสดาบันเมื่อนั้นก็หมดปัญหาพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ใครต่อใครก็ไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องเป็นห่วงบุคคลผู้มีศรัทธาระดับอริยชนโสตปฏิยังคะมาถึงช่วงนี้เทวดาก็ดีมารก็ดีพรหมก็ดีมนุษย์ใดๆในโลกก็ดีไม่สามารถจะชักนำทำให้ศรัทธาของท่านง่อนแง่นคลอนแคลนที่จะนำไปสู่การประพฤติปฏิบัติลงทางไปได้เพราะนั้นศรัทธานี่เหมือนข้าวปลูกคันว่าศรัทธาพิชังศรัทธาเหมือนข้าวพืชเหมือนข้าวปลูก
ข้าวพืชข้าวปลูกนี่ยังกินไม่ได้ต้องเอาไปปลูกซะก่อนจนกว่ามันจะออกรวงมาเป็นลูกเป็นหมากมาก็ได้มากจึงจะเป็นข้าวที่กินได้ถ้ากินข้าวพืชกินข้าวปลูกมันก็หมดไอ้นี่เวลาปลูกแล้วก็อาศัยน้ำอาศัยปุ๋ยศรัทธาก็เหมือนกันพวกเรามีแล้วก็เหมือนปลูกพืชทีนี้จำเป็นอย่างยิ่งก็คือใส่ปุ๋ยรดน้ำพรวนดินการใส่ปุ๋ยให้แก่ศรัทธาใส่ปุ๋ยให้ศีลใส่ปุ๋ยให้ความเลื่อมใสคือจาคะความเห็นธรรมนั้นคือสุตะสุตะก็คือการได้ยินการได้ฟังการสดับรับฟังในขณะนี้เรากำลังจะใส่ปุ๋ยให้แก่ศรัทธาให้แก่ศีลเมื่อคืนจวนจะสว่างถึงแม้ว่าฝนฟ้ามันตกตามวัดวาอารามต่างๆในภาคอีสานในลุ่มแม่น้ำโขงลุ่มแม่น้ำขงนี่ตีกลองตีกลองดึกๆประมาณตีสี่ตีสี่นี่ก็เหมือนมันดึกมันเดินถ้าเป็นในบ้านเป็นวัดวาอารามตามหมู่บ้านถ้าในวัดป่าอย่างที่เราอยู่นี่ตีสี่นี่มันสายมากนะถ้าใครตื่นตีสี่ก็ถือว่าตื่นสายมากที่นี่เพราะที่นี่เราตื่นกันตีสองส่วนมากท่านที่พร้อมท่านจะตื่นก่อนนั้นระฆังจะตีก่อนเมื่อตีหนึ่งสี่สิบห้าหรือตีหนึ่งห้าสิบนาทีไปเรียกกันช่วงนี้คือตีปุกให้ตื่นมาล้างหน้าล้างตาเพื่อจะได้มารวมกันเจริญสมาธิภาวนาถ้าไปถึงตีสี่แล้วถือว่าสายถือว่าจวนจะสว่างเราเป็นห่วงเราเสียดายเวลาในราตรีกลัวมันจะหมดจะสิ้นไปเวลานอนตื่นขึ้นมาก็ระลึกถึงการอบรมการฝึกฝนจิตไม่อะไรกับความสุขในการหลับการนอนเราก็ลุกขึ้นมาแต่ในทางวัดบ้านหรือในหมู่บ้านตีสี่นี้ค่อนข้างจะยังดึกพวกเรามานั่งสมาธิตีสองอาตมานี่ตื่นจะตีหนึ่งพอมาถึงตีสี่นี้ได้ยินเสียงตีกองดึกกองดึกๆนี่ตีคล้องตีกองจากหมู่บ้านรอบๆก็ทำให้คิดถึงพ่อแม่โบราณสมัยก่อนท่านก็มีศรัทธาแต่ศรัทธาของท่านนั้นน่ารักคือในสมัยก่อนไม่มีสิ่งใดมารบกวนจิตใจคนสมัยก่อนไม่มีอะไรมาทำให้อยากได้อยากมีอยากเป็นอะไรมากนักมีข้าวใส่เล้าใส่ยุ้งใส่ฉางดำไร่ดำนาเสร็จก็มีความสุขตามอัตภาพตามประสาบ้านนอกเลี้ยงงูเลี้ยงควายหาปูหาปลามาโยกมากินไม่เป็นหนี้เป็นสินพรุงพลังไม่มีความกระตือรือร้นดิ้นรนยื้อแย่งแสวงหาอยากได้มากดังทุกวันนี้คนสมัยนั้นมีศรัทธามีศีลกลัวบาปความรู้ด้านสติปัญญาไม่มีอะไรมากบ่หูจักยังคนตะกี้หูจักแต่ย่านบาปคำว่าว่าจะเฮ็ดจังซั่นได้มันสิบาปย่านซั่นทดเขาแล้วเขาก็ไม่ไปทำบาปทำชั่วบ้านเมืองก็อยู่เย็นเป็นสุขในสมัยนั้นโลกยังไม่เจริญยังไม่แคบแม้แต่โทรทัศน์วิทยุอะไรมันก็ไม่มีตามทุ่งตามท่าตามป่าตามเขาบทเพลงที่ร้องรำกันขับกล่อมบรรเลงเพลงลูกทุ่งตามบ้านนอกตามทุ่งท่าป่าเขาก็จะเป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติของชาวบ้านพวกสาวๆในหน้านี่ร้องเพลงสารพันมันไม่มีอะไรมากวิทยุไม่มีโทรทัศน์ไม่มีเด็กๆอย่างอาตมานี่ยังจำได้ตอนเด็กๆขึ้นขี่หลังควายไม่มีอะไรร้องเพลง
กางเกงก็เรียนแบบหนังตะลุงตอนนั้นก็เรียนแบบผู้เฒ่าจำผู้เฒ่าได้ไปวัดนะโมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตไปตำหลังงัวหลังควายมันก็สนุกสนานไปอีกแบบหนึ่งจะมันเพ่งยังแล้วเพ่ง

อาตมาเป็นเด็กวิ่งตามแม่ไปจำศีลลงไปเหี่ยวอยู่ตามสนามเพื่อนว่าเดินวัดเหี่ยวแล้วก็บาปเหี่ยวสวัสดิ์บาปไปเอามือไปเอามือลูบลูบน้ำเหี่ยวมาใส่หัวแม่บอกอย่างนั้นมันจึงสิบบาปอันย่านบาปไทยเฮาหยังนั่งสมาธิกันสําราบเอาเปลี่ยนอิริยาบถว่าสั่นลูกกระย่องกระยิงไปเหนียวจอกใส่หันฟันทางเหนียวให้เจ้าของดมหอมได้ปาดนี่หรือว่าใส่ปุ๋ยต้นกล้วยว่ามันจะได้บุญหลายกว่าเก่าหรือจังใดสมัยก่อนนี่กลัวนะให้เหนียวเฉยๆก็เอามือลูบใส่หัวกลัวบาปในสมัยนั้นรักษาศาสนามาด้วยศรัทธาแต่เรื่องสมาธิเรื่องภาวนาเนี่ยไม่มีไปจำศีลกับไฟหาบสาดหาบม้อนหาบกระตาหมากลงวัดไปเขี่ยวหมากน้ำกันนอนคุยกันเหลืองให้เหลืองหน้าเหลืองลูกไผ่ลูกเคยจบแจ้งแล้วก็มาอยู่กระตาหมากตาบสาบตาบสาบมาก็ว่ามันได้บุญยังไงก็พันได้อีลีสำเร็จบาทนี่มันเป็นบ่ได้เด้พอได้ยินเสียงกองดึกๆไปวัดได้ฟังธรรมเรื่องปู่สอนหลานญาสอนหลานอินทิยานสอนโลกกาพมุนีการช่วยพื้นเมืองคองบูฮานสังสินชัยโสวัตปฐมมาประแดกปาสมอตมาไปกับผู้เฒ่าจำจำเรื่องญาติสอนหลานพูดมาทุกวันนี้ได้ยินเสียงกองเด็กก็คิดถึงญาติสอนหลานนั่นญาติของอาตมาอายุยืน126ปียืนยังขนาด126ปีคุ้มเหมือยันหาบ่ได้ตัดกระโหลก3เถื่อกระโหลกดอกผุไข้นึกว่าจะตายไม่เคยเข้าโรงพยาบาลไม่พอรู้จักกันหรอกตัดโลงศพอะไรไว้จนโลงผุโลงเปื่อยมันดีซะก่อนบ่ตายกระโหลกผุกระโหลกดอกมาถึง3กระโหลกไม่ใหญ่ไม่ยาไอ้ยาถือศีล8ตลอดถือศีล8ตลอดไม่ยอมมีผัวผัวตายไปมีลูก3คนไม่ยอมมีผัวใหม่เลยเลี้ยงลูกลูกได้ผัวได้ลูกลูกของลูกมาเป็นพ่อเป็นหลวงพ่อเนี่ย80กว่าปีเนี่ยลูกสาวลาเพิ่นปรากฏว่าอายุยืนย่าก็จะเล่าให้ฟังได้ยินเสียงตีกองดึกย่าเนี่ยไปวัดจะจำเก่งก็มาเล่าให้ลูกให้หลานฟังคืนกล่องเจาะหัวหำตีกองดึกมืออื่นเป็นวันศิลเวียกห้องเศร้าไหวญาสิภาพไปไหวญาคู่สังฆราชไปตักบาตรหยาดน้ำฟังเจ้าเทศนาญาสิภาพมูเจ้าสร้างแต่งกองบุญให้เป็นทุนขึ้นเมืองฝากเป็นเสบียงไปหนาบันไดท่องเที่ยวท้องไปสวรรค์ของหน่องนิพพานฝุ่นบนเย็นลานเอ้ยฟังเล่นไปจำไปม่วนไปแต่ก็ไม่รู้จักความหมายเดี๋ยวนี้ถ้อยคำเหล่านั้นกลับมีคุณค่ามีความหมายระลึกขึ้นมาได้ยินเสียงกองดึกกองแรงพรุ่งนี้เช้าหยุดงานถ้าเป็นวันพระได้ยินกองดึกในวัน14ค่ำ15ค่ำมื้ออื่นเป็นวันศีลเวียกห้องเศร้าไหวญาสิภาพไปไหว้ญาคู่สังฆราชไปตักบาตรหยาดน้ำฟังเจ้าเทศนามันครบวงจรนะไปกราบไปไหว้ไปตักบาตรไปฟังธรรมมันครบวงจรทานศีลภาวนาไล่มันนี้ทีมันร้องนกยูงมันร้องไล่ไปไกลๆไปใครจะเสียสละบ้างสักคนไปใกล้ๆมันก็ร้องอยู่อย่างเก่านะ

0: ร้องไม่ไพเราะนะไม่เหมือนที่ไปอ่านในหนังสือกระตุ้งห้องนะไล่ไปแกร้องหาลูกแกร้องไล่ไปค่ะคนไล่นกยูงนี่ไม่อ่านนกยูงไล่ไปให้มันหนีไปไกลๆนู่นจะได้ไปร้องไกลๆมันร้องหาลูกมันอยู่ตรงนู้นเสียงมันแหลมไปตักบาตรนั่นคือการไปให้ทานไปฟังธรรมนั่นคือไปภาวนาภาวนาเป็นภาษาบาลีตรงกับภาษาสมัยใหม่ว่าไปพัฒนาพัฒนาจิตพัฒนาใจแต่ในสมัยนั้นจะไม่ได้พูดถึงเรื่องสมาธิไปจำศีลก็ไม่เคยนั่งสมาธิอาตมาก็เคยไปกับแม่ตั้งแต่ตอนเด็กๆจนจำได้นะพระเทศอะไรเนี่ยอาตมาจำยะถาสัพพีมีนาอะไรต่างๆได้มาตั้งแต่เด็กๆเทศชาดกปัญญาสะชาดกทัศชาติเรานี่พระนันเทศอะไรจำได้ที่นี่มันสำคัญอีกตัวหนึ่งว่าญาสิภาหมู่เจ้าสางแต่งกองบุญเพื่อเป็นทุนขึ้นเมื่อเมืองฝ่าเป็นเสบียงไปหนาบันไดท่องเที่ยวท้องไปสวรรค์ของหนองนิพพานผุนบอนเย็นคู่ถูกอีกนิพพานนั้นมันแปลว่าเย็นไปสวรรค์ยังไม่พอยังจะพาไปนิพพานที่มันเย็นและยังบอกว่าญาสิภาหมู่เจ้าสั่งแต่งกองบุญพอโตมาจนป่านนี้มาบวชมาศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนมาประพฤติปฏิบัติธรรมไปอ่านในพระไตรปิฎกก็พบสิ่งที่เรียกว่ากองบุญกองบุญอัฏฐกนิบาตอังคุตตรนิกายพระไตรปิฎกเล่มที่23ข้อที่129พระพุทธเจ้าพูดถึงกองบุญดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบไปด้วยธรรม8ประการชื่อว่าเป็นห่วงแห่งบุญเป็นท่อทานที่หลากหลั่งไหลออกมาแห่งบุญเป็นกองบุญใหญ่เป็นสิ่งที่บัณฑิตสรรเสริญเป็นกองบุญอันไม่กระจัดกระจายไม่เคยกระจัดกระจายและจะไม่กระจัดกระจายเป็นเชื้อสายของพระอริยเจ้าห่วงบุญใหญ่8ประการเป็นชั้นไหนเสร็จแล้วก็เล่าไล่ไปก็ไม่ไงมาจำศีลนี่กองบุญพระพุทธเจ้าเอ่ยว่ากองบุญมหาปุญโชปุญญาภิสันโทปุญญาภิสันทะกองบุญใหญ่ท่อทานที่ไหลออกแห่งบุญพวกเราเข้าใจว่ากองบุญต้องไปซื้อพี่น้องทั้งปากขาดที่จะเคยไปซื้อกองบุญไปซื้อร้านสังฆพันธ์บริขาร8ไปหดพระเรียกว่าเทราพิเศษกองบวชกองหดกองบุญอัฏฐะบริขารถ้าท่านไปหาอ่านตามพระไตรปิฎกจะไม่มีกองบุญเช่นนั้นกองบุญนั้นมีอะไรโดยก่อนที่สุดทั้งหลายบุคคลในโลกนี้เป็นหญิงก็ได้เป็นชายก็ดีหญิงก็ตามชายก็ตามมีความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้ามีความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระธรรมมีความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์หลังจากนั้นก็เป็นผู้ตั้งอยู่ในศีล5ศีล5นั่นนะกับ3อันเลื่อมใสในพระพุทธเลื่อมใสในพระธรรมเลื่อมใสในพระสงฆ์5กับ3นี่เป็น8เมื่อประกอบด้วยธรรม8ประการนี้ชื่อว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในกองบุญอันยิ่งใหญ่เป็นท่อทานที่ไหลออกมาแห่งบุญเป็นกองบุญที่ไม่กระจัดกระจายไม่เคยกระจัดกระจายและจะไม่กระจัดกระจายเป็นเชื้อสายแห่งพระอรหันต์แห่งพระอริยเจ้าได้กระทำมาอย่างนี้ชื่อว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ ั้งอยู่ในกองบุญเป็นผู้มีท่อทานที่ไหลออกแห่งบุญมันก็เลยไปตรงกันกับที่บอกว่าญาสิภาพมูเจ้าสางแตงกองบุญเพื่อเป็นทุนขึ้นเมื่อเมืองฝ่าเป็นเสบียงไปหนาพันใดท่องเที่ยวทองนี่คำพูดเหมือนกับพูดเล่นๆแต่มันจริงทีนี้ข้อถัดไปเมื่อกี้ข้อที่129ต่อมาก็ข้อที่130 131 32 33นี่ท่านก็ไล่ไปเรื่องอุโบสถศีลอันประกอบด้วยองค์8ประการภิกษุทั้งหลายหญิงก็ได้ชายก็ตามกษัตริย์ก็ตามพราหมณ์ก็ตามเพศก็ตามสูตรก็ตามคนยากจนเข็นใจก็ตามเศรษฐีมหาศาลก็ตามหรือบุคคลผู้ที่เทขยะอยากเยื่อมูลฝอยคนยากไร้ขัดสนจนตรอกคนขอทานก็ตามถ้าเขาสมาทานซึ่งอุโบสถทักษิณประกอบไปด้วยองค์8ประการชื่อว่าเขาเป็นผู้มีกองบุญเป็นท่อทานที่ไหลออกแห่งบุญเป็นเชื้อสายแห่งพระอริยเจ้าในโลกนี้มหาปฏภีอันกว้างใหญ่ไพศาลประกอบไปด้วยรัฐและแว่นแควนอังคะมกทะกาสีโคสระวัชีมัลละเจตีวังสะกุลุปัญจาสระเสนสะกะวันตีคันธารคัมโพชะผู้ใดมีอำนาจปกครองเป็นอิสราธิบดีเป็นอธิปไตยผู้ยิ่งใหญ่ประกอบด้วยรัตนะ7ประการเป็นพระเจ้าแผ่นดินผู้ครองโลกคนเดียวทั้งโลกยอมเป็นผู้มีความสุขมีอำนาจมีความรักอิสราบดีสมบัติเหล่านั้นไม่ได้เสี้ยวไม่ได้เสี้ยว1แห่งเสี้ยวที่16ของผู้ประกอบด้วยอุโบสถศีลอันประกอบด้วยองค์8ประการท่านไปลองอ่านพระไตรปิฎกเล่มนี้ท่านจะรู้ว่าสวรรค์มีอายุเท่าไหร่เท่าไหร่ท่านเล่าอาตมาไม่ขอนำมาเล่าท่านระหว่างผู้ที่จำศีลอุโบสถประกอบด้วยองค์8ประการยังไม่ได้พูดถึงสมาธินะเพียงแค่รักษา8ประการนี้ให้มันสมบูรณ์ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องสมาธิเพราะสมัยก่อนนี่ผู้ที่ไปสมาทานอุโบสถศีลก็เหมือนพ่อแม่เราเคยสมาทานส่วนมากสมาทานแล้วก็รักษากันอย่างมั่นคงแต่ไม่ได้เน้นมาทางสมาธิเพราะว่าคนมีสมาธิอยู่โดยธรรมชาติจิตใจของคนโบราณสมัยก่อนเหมือนน้ำที่ไม่ขุ่นมัวเหมือนน้ำที่มันใสสะอาดไม่มีใครไปกวนให้มันขุ่นรักษาศีลไว้ก็เหมือนเอารั้วไปล้อมขอบบ่อขอบน้ำไม่ให้คนลงมากวนน้ำมันก็ใสอันเปรียบเสมือนจิตใจเดี๋ยวนี้ล้อมก็ล้อมน้ำขุ่นเอาไว้เพราะจิตใจของเรามันขุ่นมัวด้วยความอยากได้อยากมีอยากเป็นโลกปัจจุบันนี้เป็นโลกที่ยั่วยอมมอมเมาปลุกเร้าอารมณ์ให้เราอยากเป็นอย่างนั้นอยากมีอย่างนั้นอยากได้อย่างนั้นมันก็เลยเหมือนน้ำที่มันขุ่นในหัวใจเมื่อน้ำขุ่นแล้วมารักษาศีลก็เหมือนล้อมรั้วเอาไว้ไม่กวนมันแต่มันก็ขุ่นแล้วล้อมรั้วไว้ไม่ให้ผู้ใดลงไปกวนแต่มันก็ขุ่นคลักอยู่ภายในทีนี้ไม่พอไม่กวนก็ยังไม่พอมันก็ยังคงขุ่นอยู่เราก็เอาสารส้มลงไปเอาสารส้มลงไปแกว่งต้องการให้มันใสสารส้มนี้เปรียบเสมือนสมาธิญาติโยมมาจำศีลที่นี่จึงต้องได้เจริญสมาธิภาวนาศีล นั้นมันจะส่งให้จิตใจเป็นสมาธิได้ง่ายเมื่อจิตใจเป็นสมาธิมันก็จะส่งให้เกิดปัญญาจิตใจผ่องใสเบิกบานคิดอะไรก็ทะลุปุโปร่งฟังอะไรก็เข้าใจได้ง่ายเมื่อศีลอบรมดีแล้วสมาธิก็มีอานิสงส์เกิดขึ้นเมื่อสมาธิดีงามอบรมดีแล้วปัญญาก็เกิดขึ้นเมื่อปัญญาดีงามอบรมให้เกิดขึ้นแล้วจิตที่อ อบรมด้วยปัญญาที่นี่มันย้อนกลับนะเรียกว่าปฏิสัมพันธ์คือเราได้ยินคำว่าศีลสมาธิปัญญาทีนี้พอไปถึงจากศีลสู่สมาธิจากสมาธิสู่ปัญญามันจะตีกับปัญญาสมาธิศีลย้อนกลับเรียกว่าเป็นปฏิสัมพันธ์เมื่อเรามีศีลดีงามไม่เดือดร้อนอวิปปิสารไม่เดือดร้อนใจตลอดเวลา1วัน1คืนที่เราได้มาอยู่ในวัดเราคิดดูสิเราเสียสละเย้าเรือนเราเคยสะดวกเคยสบายต้องมานอนกันง่ายๆมากินกันวันละครั้งเดียวในภาชนะใบเดียวบ้านช่องเราอาจจะมีที่หลับที่นอนมีอะไรดีงามกว่านี้แต่เราต้องมาอยู่อย่างนี้เมื่อมาอยู่อย่างนี้แล้วยังไม่พอกินน้อยยังนอนน้อยยังต้องมานั่งสมาธิภาวนาเมื่อนั่งบ้ายนั่งไประลึกถึงศีลนั่นแหละเรียกว่าศีลานุสติตามระลึกถึงศีลของตนระลึกว่าเรามาอยู่ตรงนี้เรามาจำศีลเราไม่ได้ทำบาปเราไม่ได้เบียดเบียนผู้หนึ่งผู้ใดแม้แต่ตัวเราเองเราก็ไม่ได้เบียดเบียนตัวเราด้วยกายวาจาใจระลึกไปก็มีแต่ความดีความงามตรงนี้ระลึกถึงศีลศีลตัวนี้ก็กลับย้อนคืนมาอบรมจิตให้มันเกิดความสงบระงับเกิดปราโมทย์แช่มชื่นเบิกบานไม่เศร้าหมองจากปราโมทย์ก็เกิดปีติเอิบอิ่มเราอาจจะนั่งนั่งนั่งไปมองดูหมู่ดูคณะดูพระสงฆ์องค์เจ้าอาจจะคิดย้อนคืนคิดถึงพ่อถึงแม่ที่ล้มหายตายไปอยากจะให้ท่านมาทำอย่างนี้บ้างอาตมาคิดนะคิดถึงย่าคิดถึงปู่ย่าพี่น้องไม่เคยทิ้งวัดย่าอาตมานี่ไม่คานกิ่วจนจะขาดไม่ใช่มันถูกอะไรมันถูกสายกระติบเขาหาบไปวัดหาบไปจังหันถ้าวันไหนไม่ได้ไปวัดย่าก็ไม่เป็นสุขปู่ก็เหมือนกันแต่ไม่เคยนั่งสมาธิเลยไม่มีครูบาอาจารย์มาสอนไม่มีกัลยาณมิตรผู้พาประพฤติพาปฏิบัติพอพวกเรามาทำอยู่อย่างนี้นั่งบ้านขึ้นหอดโอ้ยมันเพลินบ่ฮั่นตายคันแม่นมีผู้พาเหตุพาธรรมจังสิแห้งสิครับบ่มีผู้พาเหตุเพิ่นก็ยังพากันสนใจปานนั้นเมื่อระลึกถึงบุคคลผู้มีบุญมีคุณก็มาระลึกถึงตัวเราเองเรานี้ก็ได้มาจากท่านส่งโทษกันมาเหลือแต่เรานี้เราก็มาประพฤติมาปฏิบัติเป็นการบูชาสายเลือดบูชาบรรพบุรุษบิดามารดาระลึกไปอย่างนี้มันก็เกิดปีติเอิบอิ่มบางทีน้ำตาไหลลักษณะปีติตัวโยกตัวเห็นตัวเองตัวโยกโยกอย่าไปโยกซอยมันได้ล่ะมันละเอียดจิตมันละเอียดมันเห็นตัวโยกตัวคอนบางทีรู้สึกตนเองตัวใหญ่ๆสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ความเอิบอิ่มไม่โหยหาอารมณ์ใดปีติทราบสร้างขึ้นมาตัวใหญ่รู้สึกตัวใหญ่หายใจเบาๆนี่เต็มไปทั้งตัวบางทีอาจจะรู้สึกตัวเล็กๆเหมือนเอาอะไรมามัดแน่นทั้งตัวนั่นก็ไม่ใช่อะไรนอกจากปีติบางทีก็รู้สึกนั่งไปขนลุกยื้อบางทีน้ำตาไหลบางทีตัวเบาแสนจะเบาเหมือนจะลอยแล้วล่องไปในห้วงแห่งนภาอากาศบางทีก็รู้สึกว่าเย็นเย็นแสนจะเย็นซาบซ่านอันนี้เป็นส่วนของปีติตั้งแต่ปีติน้อยคณิกาปีติคุตกาปีติจนถึงสุดท้ายอุเพงคาอุเพงคาโลดโผนจนเบาเหมือนกับจะเหาะเดินอากาศทีนี้ท่านเกิดภาลนาเย็นเย็นกายเย็นใจในช่วงนี้จิตไม่โหยหาอารมณ์ใดถ้าคิดถึงพ่อแม่ก็ยังเย็นอุเพงคาโลดโผนจนเบาเหมือนกับจะเหาะเดินอากาศทีนี้ท่านเกิดภาลนาเย็ เย็นกายเย็นใจในช่วงนี้จิตไม่โหยหาอารมณ์ใดถ้าคิดถึงพ่อแม่ก็ยังเย็นใจว่าเราได้กระทำเหมือนเรากำลังทำให้พ่อทำให้แม่ชีวิตเราได้มาจากท่านเมื่อปีติเหล่านี้เกิดขึ้นปัสสัทธิก็เกิดตามมาไม่รู้สึกเจ็บปวดรั่วร้าวบีบคั้นตึงเครียดทั้งกายทั้งจิตเรียกว่ากายลำงับจิตลำงับความสุขก็เกิดขึ้นสมาธิก็เกิดขึ้นเมื่อจิตเป็นสมาธิเช่นนั้นปัญญาก็มีตามมาระดับหนึ่งปัญญารู้เห็นสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นมีปัญญาคิดอะไรมันเหมือนไฟฉายส่องไปเป็นแถวมองทะลุปุโปร่งไปปัญญาชนิดนี้เกิดขึ้นสมาธิก็ยิ่งแน่นแฟนขึ้นปัญญานี่มันย้อนกลับขึ้นมาอบรมสมาธิมาอบรมจิตให้จิตนี่ผ่องใสสงบให้จิตนี้บริสุทธิ์เห็นคนอื่นมากๆเกิดความเมตตาสงสารคนที่ไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษก็น่าสงสารอีกแบบหนึ่งคนที่น่ารักเห็นแล้วก็เกิดความรู้สึกว่าสิ่งใดที่เขาขาดแคลนเราก็อยากจะให้เขาได้พบได้เห็นจะไปรักแบบที่เคยรักก็ไม่ได้เห็นคนที่น่าชังก็แฝงความสงสารอยู่ในนั้นเสร็จนี่ปัญญานี่กับย้อนมาอบรมจิตจิตนี้ก็แสดงออกมาทางพฤติกรรมคำพูดก็ดีการกระทำก็ดีส่วนพฤติกรรมนี่ก็คือส่วนศีลไปเกี่ยวข้องกับคนอื่นก็เกี่ยวข้องอย่างไม่มีปัญหาเพราะนั้นศีลสมาธิปัญญาปัญญาสมาธิศีลมันกลับไปกลับมาเรียกว่าปฏิสัมพันธ์มันอบรมกันทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามีแต่ศีลพระพุทธเจ้าอย่างสรรเสริญนะมารักษาแต่ศีลอุโบสถอันประกอบไปด้วยองค์8ประการเนี่ยวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยท่านบอกว่าอานิสงส์มากกว่าความเป็นผู้ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระเจ้าจักรพรรดิที่ปกครองโลกทั้งโลกสมบัติแห่งจักรพรรดินี้เหมือนสมบัติคนกำพร้ากับสมบัติพระราชามันห่างไกลกันว่าคนกำพร้าเขาได้อะไรสักอันหนึ่งอย่างที่คนโบราณบอกกำพร้าจวบนมกำพร้าได้กินนมเนี่ยก็คือสิดีใจหลายเหมือนมีทุกสิ่งทุกอย่างสมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิสมบัติของพระเจ้าแผ่นดินในโลกนี้เหมือนสมบัติของคนกำพร้าที่จวบนมกับสมบัติของพระราชามหากษัตริย์ในแว่นแควนมันมีค่ากว่ากันถึงขนาดนั้นสมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิในแผ่นดินนี้กับสมบัติบนสวรรค์ของผู้สมาทานอุโบสถศีลให้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสวรรค์ชั้นจาตุมหาราช50ปีของมนุษย์เท่ากับ1วันที่นั่น12เดือนของที่นั่นก็เป็น1ปีเหมือน1ปีของที่นี่แหละแต่อายุทิพย์ในสวรรค์ชั้นจาตุมนั้น500ปีทิพย์บุคคลผู้สมาทานอุโบสถทศีลอันประกอบด้วยองค์8ประการนี้ย่อมสามารถจะเข้าถึงสวรรค์ชั้นจาตุมมหาราชได้เป็นฐานะที่จะเข้าถึงได้หลังจากนั้นท่านก็ไล่ไปถึงชั้นดาวดึง100ปีเมืองมนุษย์เท่ากับ1วันที่นั่นผู้เจริญผู้อบรมอุโบสถอันประกอบด้วยองค์8ประการก็มีฐานะที่จะเป็นได้ที่จะอุบัติขึ้นบนสวรรค์ชั้นดาวดึงจากดาวดึงท่านก็ไล่ไปยามายามานี้200ปีเมืองมนุษย์เท่ากับ1วันที่นั่นจากยามาไปสู่ดุสิต400ปีเมืองมนุษย์เท่ากับ1วันที่นั่นและที่นั่นมีอายุยืนถึง 2,000 ปีทิพย์บุคคลผู้สมาทานอุโบสถศีลหญิงก็ตามชายก็ตามมีฐานะที่จะเป็นได้ที่จะเข้าถึงสวรรค์ชั้นดุสิตนี่ยังไม่ได้พูดถึงอานิสงส์ของการเจริญสมาธินะทีนี้พวกเรานี่มาเอามากกว่านั้นนอกจากมาจำศีลรักษาอุโบสถอันประกอบไปด้วยองค์8ประการล้อมรั้วพอภาษาบาลเฮาว่าล้อมหัวใจ ว่าล้อมแล้วมันบ่แล้วมันคุณมันบ่คือสมัยพ่อสมัยแม่สมัยพ่อแม่เฮานั่นเพิ่นบ่วุ่นวายเพิ่นบ่คือจักได้รถยนต์จักเถื่อมันบ่เคยมีบ่คืออยากจะได้ทีวีตู้เย็นโทรทัศน์บ่เคยเป็นหนี้เกษตรสหกรณ์ไม่ได้คิดอยากจะให้ลูกไปเป็นเจ้าเป็นนายเป็นอะไรมาจำศีลก็จำอย่างแม้ไม่ได้ทำสมาธิก็มีสมาธิสมาธิธรรมชาติคือจิตใจไม่ห่วงหน้ากังวลหลังไม่ภาวะผวังให้กังขาไม่ละห้อยหาอดีตไม่ทะเยอทะยานฟุ้งซ่านสู่อนาคตวันคืนของพ่อของแม่เราที่จำศีลอุโบสถเป็นวันคืนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสงบโดยธรรมชาติถ้าจะเปรียบก็คือของมันเป็นน้ำที่ใสสะอาดเที่ยงจะไปล้อมหัวไว้บ่ให้มีแนวไปกวนมันให้มันขุ่นแต่ของเฮานี่บ่แม่นล้อมหัวน้ำใสบัดมันล้อมหัวน้ำขุ่นพูดง่ายๆว่าในสมัยโบราณนี่ล้อมรั้วรักษาภาวะที่มันแจ่มใสที่มันสงบโดยธรรมชาติมันไม่ให้มีสิ่งที่จะเข้าไปกระทบรบกวนให้ขุ่นมัวแต่พอมาถึงสมัยเรานี่มันไม่ใช่ล้อมรักษาสิ่งที่มันใสสิ่งที่มันสงบสิ่งที่มันเป็นอยู่แล้วไม่ให้มีสิ่งใดไปรบกวนแต่มันเป็นการล้อมรั้วสิ่งที่มันสกปรกไว้แล้วจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องมาทำสิ่งที่มันขุ่นมัวสกปรกมันล้อมรั้วมันไว้ไม่กวนให้มันเพิ่มเติมความขุ่นมัวขึ้นในขณะเดียวกันเราจะทำให้มันใสก็เหมือนเราเอาสารส้มลงไปแกว่งไปกวนน้ำในบ่อที่มันขุ่นเพื่อต้องการจะให้สารส้มในช่วยทำให้มันตกตะกอนให้มันใสเพราะนั้นเมื่อเรามาจำศีลนี้ไม่พอที่เราจะมารักษาอุโบสถอันประกอบด้วยองค์8ประการธรรมดาเรายังจะต้องมาเจริญสมาธิภาวนาในช่วงของเรามิฉะนั้นการรักษาศีลของเรานี่ก็คงจะได้อานิสงส์ไม่มากแบบสมัยพ่อสมัยแม่ของเราเมื่อพูดถึงสมาธิภาวนาแล้วก็อยากจะพูดต่อไปอีกว่าหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนานี่มันละเอียดละเอียดเป็นขั้นเป็นตอนหลักธรรมที่ละเอียดยิ่งลึกซึ้งลงไปนี่ถ้าเราไม่จัดการเรื่องจิตของเราให้เหมาะสมกับมันมันจะฟังกันไม่รู้เรื่องพูดกันไม่รู้เรื่องทำอย่างไรเราจะทำให้ศีลของเราดีงามขึ้นทำอย่างไรเราจะทำให้สมาธิของเราตั้งมั่นขึ้นทำอย่างไรเราจะทำให้สติปัญญาของเราพัฒนาขึ้นกว่าเก่าเพื่อจะก้าวลึกลงไปถึงธรรมอันละเอียดอ่อนอาตมาจะขอยกตัวอย่างอันหนึ่งเมื่อเช้าเคยพูดไปแล้วตอนเช้าคือในสมัยพุทธกาลนะคนที่เกิดศรัทธาแล้วเลื่อมใสแล้วเนี่ยเขาจะไปหาพระพุทธเจ้าไปหาพระอรหันต์ไปหาครูบาอาจารย์ศรัทธาอุปสังคมันนะเมื่อมีศรัทธาแล้วก็เข้าไปหาเมื่อเข้าไปหาแล้วก็ปยิรูปสารนะไปนั่งลงใกล้หลังจากนั้นก็โสตาวทานาตั้งใจจดจ่อที่จะฟังขอฟังเหมือนเมื่อเช้าพูดถึงเรื่องนายธรรมทินนะนายธรรมทินนะเนี่ยพร้อมด้วยเพื่อนฝูงบริวาร500คนมากกว่าพวกเราในขณะนี้ไปหาพระพุทธเจ้าที่ป่าอิสิปตนะนิกทายวันไปถึงก็ไปนั่งใกล้ๆไปกราบเขาไม่ได้สมาทานศีลมานะเพราะว่าเขาสมาทานแล้วไปกราบก็ขอให้พระพุทธเจ้าเทศน์ให้ฟังเลยเขาเรียกว่าโสตาวทานาตั้งใจจดจ่อที่จะฟังข้าแต่พระผู้มีภาคเจ้าผู้เจริญขอพระองค์จงแสดงธรรมอันเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลแก่พวกข้าพระองค์ทั้งหลายตลอดกาลอันยาวนานตลอดกาลไปไม่ใช่ชั่วข่าวเป็นประโยชน์ที่ยาวไกลตลอดชั่วชีวิตที่มีอยู่พระพุทธเจ้าท่านก็เลย าอย่างนั้นเธอจงฟังเราจักแสดงธรรมที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่เธอทั้งหลายตลอดกาลอันยาวนานแล้วท่านก็แสดงธรรมชนิดที่คนผู้มีจิตใจไม่พร้อมเนี่ยจับฟังไม่รู้เรื่องเยเตสุตตันตาตถาคตภาสิตาคัมภีราคัมภีรัฏฐาโลกุตตลาสุญญตาปฏิสังยุตตากาเลนะกาลังอุปชติเอวังธรรมทินะสิกขิตภังเธอจงศึกษาอย่างนี้นะธรรมทินนะคือหบดีทั้งหลายจงศึกษาอย่างนี้นะพระสูตรเหล่าใดอันเป็นคำสั่งสอนของเราตถาคตเป็นธรรมะอันลึกซึ้งลึกคำพีราแปลว่าลึกคำพีรัฏฐามีเนื้อหาสาระข้อความละเอียดอ่อนลึกซึ้งโลกุตตลาเป็นเรื่องทำให้อยู่เนื้อความทุกข์ความโศกของโลกเรียกว่าโลกุตตราเหนือโลกถ้าเข้าถึงอันนี้แล้วมันอยู่ในโลกนี้อย่างไม่มีความทุกข์เลยสุญญตาปฏิสังยุตตาสุญญตาปฏิสังยุตตาเป็นธรรมอันประกอบด้วยความว่างเธอจงพยายามเข้าถึงธรรมประเภทนี้ตลอดกาลจงศึกษาอย่างนี้พอตัดอย่างนี้เสร็จนายธรรมทินนะกับเพื่อน500นี่พูดพร้อมกันเลยยกมือขึ้นพร้อมกันเลยไม่ไหวพันเตภควาข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพวกข้าพระองค์ยังนอนกกกอดบุตรภรรยาสามียังมีทาสมีกรรมกรยังตกแต่งลูกไรด้วยกระเจะจันจากแคว้นกาสียังหมกมุ่นอยู่การที่จะเข้าถึงธรรมอันนี้เป็นสิ่งที่ทำไม่ได้เลยเป็นไปไม่ได้เลยไม่ได้ง่ายเลยขอพระองค์จงแสดงธรรมอย่างอื่นที่เป็นประโยชน์ที่เกื้อกูลแก่พวกกับผมผู้ยังครองเรือนเถิดไม่เอาอันนี้พูดง่ายว่าอันนี้เบาบูยมันเลิกพดเอาอันอื่นที่มันเหมาะสมแก่ผู้ครองเรือนพวกข้าพระองค์นี้สมาทานสิกขาบท5ประการอยู่เป็นนิดแล้วเขามีศีล5อยู่แล้วเขาบอกพอพูดอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็ลดเอาอะไรเมื่อกี้นี้นะที่พระท่านเทศเมื่อกี้เนี่ยถ้าอย่างนั้นเธอจงตั้งใจศึกษาจะสะสถาตถาคเตอาจารสุปฏิทิตาศรัทธาตั้งมั่นในพระตถาคตเจ้าไม่หวั่นไหวหลังจากนั้นก็ทำเมสังเคเวจะประสันธาเนนะมีความเริ่มใสในพระธรรมในพระสงฆ์ไม่หวั่นไหวมีศีลศีลัญจะยสะตัลยานังดังที่เราสวดเมื่อกี้ถ้าอย่างนี้จะเป็นประโยชน์ยาวนานแก่พวกเธอพอมาถึงตรงนี้ก็จะทำให้เราทั้งหลายได้จับเขาความได้ประธรรมที่พระพุทธเจ้าประกาศอยู่ตลอดเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นเป็นไปเพื่ออยู่เนื้อโลกเป็นไปเพื่ออยู่เนื้อทุกข์จะต้องประกอบไปด้วยความว่างความไม่ยึดมั่นถือมั่นทีนี้คนจะเข้าใจในเรื่องนี้ลำพังศีลไม่ถึงมีศีล5รักษาศีล5อย่างดีฟังเรื่องนี้ฟังไม่ถูกเข้าไม่ถึงมันละเอียดรักษาศีล8 227ถ้ายังไม่ได้อบรมจิตรองรับเอาไว้อบรมปัญญารองรับเอาไว้จักไม่รู้ในเรื่องนี้ช่วยฟังให้ดีว่าในสมัยโบราณนั้นไม่จำเป็นต้องพูดเรื่องนี้ในสมัยพ่อสมัยแม่600ปีมาแล้วตั้งแต่เมืองหลวงพะบางร้านช้างร่มขาวศรีสัตนาคณหุบสถาปนาขึ้นมาตั้งแต่พ.ศ. 1896พุทธศาสนาแผ่อานุภาพคุ้มครองประชาชนสองฝากฝั่งแม่น้ำโขงนี่เข้มข้น ด้วยพลังแห่งจริยธรรมฮีด12คลอง14ในฮีด12คลอง14นั้นไม่มีคำบอกความว่างเหล่านี้ดอกแต่บ้านเมืองแถบนี้ก็อยู่เย็นเป็นสุขอยู่เย็นเป็นสุขมาด้วยอนุภาพแห่งธรรมระดับจริยธรรมและศีลธรรมเพราะอะไรเพราะบ้านเมืองสมัยนั้นคนมีจิตใจสงบระงับดีงามไม่มีอะไรบีบคั้นรบกวนจิตใจให้ทะเยอทะยานร่านอยากดิ้นรนยื้อแย้งอย่างทุกวันนี้เพราะนั้นเพียงแค่ศีล5เพียงแค่ฮีด12เพียงแค่คลอง14ก็สามารถเป็นสเมนติ้งพอร์ตเป็นเบ้าหล่อล้อมจิตใจบ้านเมืองสังคมให้อยู่เย็นเป็นสุขได้พอมาถึงยุคนี้ฮีด12คลอง14หีดมีข้องเกียงสิ้นหามุนีไม่สามารถที่จะนำความสามารถที่จะนำความสงบสุขมาให้ชุมชนรุ่นใหม่พวกคนรุ่นใหม่นิวเรชั่นนี่เพราะว่าบัดนี้ไม่เหมือนแต่เก่าแล้วโลกทั้งโลกอยู่ในจอโทรทัศน์จอโทรทัศน์เหมือนเอาโลกมาร้อยใส่กันที่นั่นเกิดอะไรขึ้นที่อเมริกาที่บาซินที่แอฟริกาเขาเห็นหมดในจอโทรทัศน์ฟ้องจังไหนมาทุกคนก็เห็นหมดทุกวันนี้มันเลยเป็นเหมือนกันหมดคนโบราณว่าโซผ้าเพียงเป็นน้ำกันบัดหมู่ที่นี่ทำอย่างไรหลักธรรมอย่างจริยธรรมอย่างศีลธรรมเอาไม่อยู่โรคมันกำเริบถ้าเป็นโรคภัยไข้เจ็บบ่เป็นโรคธรรมดา
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการ 04 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร0801804606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
2: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้กรานสปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครัน
4: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
5: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก้อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคา

เป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่นเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่นฮู้เปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่นเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเขาปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพลทองบนขวามือตรงข้ามไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร0801945318

เลียนจำตาตรงลุงน้องไผจะท้องเหือสนบ่มีนี่ลูกชูทองขึ้นเหือเฮาที่หนึ่งไผกะใจตาตึงมีหน้าตื่นตันสมจากบ้านมาแข่งทั้งไก่หัวใจลอยลำห้องต้องเลี

ทำเคยว่ามาเมาลืมลงไอผมกลายเป็นผู้แพ้ห้องแชมป์แต่เนี้ยเสียรักแล้วก็ได้ห่วงทวงหาลงมาเห็นหน้าว่าเบิ่งลมดีขึ้นไม่เชิญหัวใจไหววัน

ายกว่าคุณผู้ท่านเป็นสู้ขอแต่เพียงคุณคู่ให้ฮักน้องถึงแกงนางเอ้ยท่านมีใจมาดแม่ให้คู่เข้าแต่งงานบ่ต้องย่านว่าแฟนเก่าคอยมองบ่ต้องย่านว่าแฟนเก่าคอยมองบ่จ้องเป็นศัตรูบ่ว่า

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบ704ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังกะพันจำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังกะพันอยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬารับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-663
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โสดให้มันให้มัน
6: ต้องเข้าใจฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียง

0: คาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน